0: 500,000 คนนะคุณลิซ่าก็ถื
1: ค
0: อ
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าสูงมากนะครับก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยรู้จักเขาด้วยเพราะว่าตอนที่เขาเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามาเรียนวิชาโทนิเทศศาสตร์กับผมด้วยนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็เป็นรางวัลที่ใหญ่อย่างที่บอกนะเหมือนเป็นออสการ์ทางด้านอินเทอร์เน็ตเลยนะครับจับกับเว็บบี้อวอร์ดครับ
1: น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการทำวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจโลกของเรามากขึ้นด้วย
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: เพราะจะวิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่โอ้ไกลตัวหรือว่าเข้าใจยากอ่ะแต่ว่าก็มีคนออกทำออกมาให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็ต้องแสดงความยินดีให้กับคนไทยแล้วก็ทุกคนที่ได้รางวัล
0: คร
1: Webby
0: ั
1: อ
0: บ
1: นะคะมากันที่อินโดนีเซียกันค่ะในขณะที่อย่างฝั่งไทยเองเนี่ยก็กำลังมีการทบทวนเรื่องของการปรับนโยบายฟรีวีซ่านะคะออกอินโดนีเซียก็มีการทบทวนเช่นเดียวกันนะคะตัววีซ่าฟรีเอนทรีนะคะสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของเรานี้แหละค่ะคือหลังจากที่เกิดประเด็นค่อนข้างที่จะอื้อฉาวนะแล้วก็มีการจับกลุ่มชาวต่างชาติหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งหลอกลวงเนี่ยก็เลยทำให้อินโดนีเซียต้องมีการพิจารณาทบทวนแล้วล่ะเรื่องของวีซ่าฟรีเอนทรีหรือการยกเว้นวีซ่าตอนเข้าเดินทางเข้ามานะคะทางนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียนะคะเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางการได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า500คนนะคะจากปฏิบัติการกวาดล้าง2จุดนะคะทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์ในกรุงจาการ์ตานะคะแล้วก็เป็นขบวนการหลอกลวงในเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะเรียวอีกด้วยนะคะซึ่งรายงานก็ระบุว่าผู้ถูกจับกุมนะคะก็ประกอบไปด้วยคนจากเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวแล้วก็เมียนมานะคะก็ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธินะคะในการพำนักแบบยกเว้นวีซ่า30วันรวมถึงมีชาวจีนด้วยนะคะที่ไม่ได้อยู่โครงการดังกล่าวนะแต่ว่าก็มีที่มีในกลุ่มที่ถูกจับกลุ่มไปด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของแฮนเดอร์ซัมมารันโตโกนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเขาก็ระบุในแถลงการว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งนะคะแล้วเขาก็มีการเสริมด้วยว่ากรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงการที่ประเทศที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเนี่ยทำให้เกิดความจำเป็นต้องแล้วเข้ามาแล้วอยู่แบบผิดกฎหมายแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ประเทศเนี่ยต้องมีการประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องอีกนะคะทั้งนี้เนี่ยรายงานระบุว่าจากการสอบสวนนะคะพบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์จากในกรุงจาการ์ตานะคะเดินทางเข้ามาในอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิยกเว้นวีซ่าหรือเข้ามาแบบวีซ่า on arrival นะคะก็คือวีซ่าที่ออกเมื่อเดินทางมาถึงในประเทศด้วยก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะพอเข้ามาแล้วทำตัวนิสัยไม่ดีแบบนี้นะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วก็สแกมเมอร์ก็ต้องมีการพิจารณาแล้วล่ะว่ายังสามารถเข้ามาแบบนี้ได้หรือไม่นะคะคือข่าวนี้มาจาก The Straits Times ค่ะ Indonesia to review visa waivers after foreign scammers arrest ค่ะ
0: ครับนะก็ไม่ได้มีแค่ไทยนะที่เห็นปัญหานี้นะครับและหลายประเทศเนี่ยก็เห็นปัญหานี้เช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาในทิศทางเดียวกันนะครับให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอ่ะผมขอพาไปไกลนิดนึงนะครับคุณลิซ่าไปที่ประเทศเล็กๆที่ชื่อว่านาอูรูเคยได้ยินกันไหมฮะนาอูรูครับเป็นประเท
1: คุ
0: ศ
1: ณหน่อย
0: เ
1: อาจจะไม่ได้เป็นนาอูรูแล้ว
0: ใช
1: นะ
0: ่นะครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับในแปซิฟิกนะครับเล็กขนาดไหนเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เล็กอันดับต้นๆของโลกนะครับมีพื้นที่ประมาณแค่20ตารางเมตรเท่านั้นเองนะในแปซิฟิกมีประชากรแค่ประมาณ10,000คนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากจากภาวะโลกร้อนเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ค่อนข้างแฟลตนะฮะค่อนข้างเรียบเนี่ยก็จะมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่าน้ําทะเลเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากโลกร้อนเนี่ยเขาก็อาจจะเสี่ยงหายไปเลยทั้งประเทศแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำของเขาเนี่ยเคยเตือนเรื่องนี้นะครับกับเวทีของ UNFCCC นะว่าประเทศเขาเนี่ยเสี่ยงมากนะอ่ะล่าสุดนะครับทำไมถึงมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพิ่งมีการผ่านประชามตินะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับจากนาอูรูเป็น นาโอเอโรนะฮะทีนี้ถามว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาเปลี่ยนเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนาโอเอโรเนี่ยเป็นชื่อประเทศของเขาจริงๆนะฮะแล้วก็ประชาชนของเขาเนี่ยเรียกประเทศตัวเองแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเจ้าอาณานิคมคือประเทศเนี้ยนะครับอยู่ภายใต้อาณานิคมมายาวนานเจ้าอาณานิคมเนี่ยมองว่านาโอเอโรเนี่ยมันเรียกยากก็เลยไปปรับนะให้เป็นนาอูรูให้มันมีความเรียกง่ายมากขึ้นแต่ว่าประชาชนเนี่ยมองว่านะครับควรจะกลับไปสู่รากเหง้านะแล้วก็สะท้อนตัวตนในภาษาของตัวเองนะฮะให้โลกเนี่ยได้รับรู้ก็เลยลงประชามตินะฮะเปลี่ยนเป็นนาโอเอโรซึ่งนับจากนี้นะครับก็จะเปลี่ยนทุกอย่างของประเทศนะชื่อทางการพาสปอร์ตต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนเป็น CI เนาะ Corporate Identity อ่ะก็จะเปลี่ยนจากเหมือนรีแบรนด์อ่ะจากนาอูรูให้เป็นนาโอเอโรนะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศนี้ประเทศนี้เคยเป็นประเทศที่มี GDP เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยสูงอันดับต้นๆของโลกนะเพราะอะไรคุณลิซ่าเขาเนี่ยเคยเป็นแหล่งแร่ฟอสเฟตนะฮะต้นๆของโลกเลยแต่ว่าการทำสัมปทานแร่เนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยมันก็พอแร่มันหายไปแล้วก็อุตสาหกรรมโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็ทำให้การใช้ฟอสเฟตเนี่ยที่เคยมีสัมปทานเนี่ยมันลดความสำคัญลงนะทีนี้ประชาชนก็สปอยฮะเพราะว่าเคยอยู่ดีกินดีไม่ต้องทำงานอะไรมากเนี่ยส่งผลให้กิจกรรมทางกายของคนในประเทศนี้น้อยแล้วไม่หนำซ้ำเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ค่อยมีทรัพยากรในประเทศเนี่ยก็ต้องพึ่งพาการimport เนาะอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็น frozen food อ่ะคุณลิซ่าเป็นแบบอาหารแช่แข็งเข้ามาทำให้ประชาชนในประเทศนี้เนี่ยนะครับมีภาวะอ้วนเกินน้ำหนักอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานเนี่ยสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลกนี้ WHO ออกมาเตือนเลยนะว่าเป็นประเทศที่มีคนอ้วนเกินเนี่ยแล้วก็เบาหวานเนี่ยสูงอันดับต้นๆของโลกเลยอันนี้ก็นะฮะต่อไปนี้เราจะได้ยินประเทศใหม่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่นะนาโอเอโรเป็นหนึ่งในประเทศในบักเก็ตลิสต์ที่ผมอยากไปเหมือนกันนะคุณลิซ่า
1: เห็นภาพอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะดูมีภาพเป็นทะเลน้ำใสๆสีฟ้าเนี่ยแล้วก็เป็นเกาะถือว่าเล็กอยู่เหมือนกันนะภาพเนี่ยพอซูมออกไปเนี่ยสามารถถ่ายทั้งประเทศได้เลย
0: มีคนบอกว่าคุณสามารถจะวิ่งอ่ะวิ่งไปกลับวิ่งจากต้นประเทศไปท้ายประเทศได้อ่ะมีคนบอกว่าแบบนั้นนะฮะนาโอเอโรอ่ะ NAOERO ครับนาโอเอโรครับ
1: NAURU ก็คือชื่อเก่าเนาะ
0: นาอูรูอันนี้ชื่อเก่าน
1: าอูรูแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นนาโอ
0: เอโร
1: นะคะเผื่อใครอยากจะเดินทางไปนะอาจจะต้อง
0: เพราะว่าเขาสุ่มเสี่ยงกับการถูกจมน้ำเหมือนกันอยู่นะครับ
1: นะคะอ่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกริชกันค่ะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับวันนี้หัวข้อคุณลิซ่าเป็นหัวข้ออะไรครับ
1: ในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะคะก็คือเรื่องของ100สักครู่หาไม่เจอ
0: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตกันครับ
2: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับคุณกฤต
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่สะดุดเรื่องของหัวข้อไปนะคะเพราะว่าที่ปาเต้บอกว่าสามารถวิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของนาอูรูได้นะคะถ้าวิ่งจากซ้ายไปขวาจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ย4กิโลเมตรเองอาจารย์เจษฐ์คะจากเหนือไปใต้เนี่ย6กิโลเมตรเองนะคะ
0: ดังนั้นก็วิ่งเดี๋ยวผมไปแบบจะได้ขึ้นชื่อว่าแบบเวลาถ้าเกิดผมไปนาอูรูเงี้ยผมจะได้บอกว่าเออผมวิ่งรอบประเทศเขามาแล้วนะอะไรเงี้ย
1: นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของนโยบาย100วันฟื้นฝันนะคะของเมียนมานะคะแล้วก็เราก็มีของฝากเช่นเคยด้วยนะคะ
3: ใช่ครับครับผมครับวันนี้ไม่มีคำถามนะครับแต่อยากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแสดงความคิดเห็นว่านโยบาย100วันที่รัฐบาลเมียนมาประกาศออกมาเนี่ยมันมีหลากหลายมากหลากหลายด้านเลยนะครับแล้วก็ท่านคิดว่าด้านใดเนี่ยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะลงมาคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับ
1: แสดงความคิดเห็นทาง SMS นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้เป็นคำถามนะคะแต่ว่าจะเชิญคุณฟังแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับนโยบาย100วันที่รัฐบาลเมียนมามีการประกาศออกมานะคะก็มีหลายด้านด้วยกันเนาะนโยบายทางด้านไหนนะคะที่เป็นประเด็นที่ถือว่าน่าสนใจหรือจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะผู้ฟังสามารถที่จะเขียนเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะที่4689399นะคะ4689399แล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่แสดงความคิดเห็นแล้วนะคะระบุชื่อนะคะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมี3รางวัลด้วยกันรางวัลเป็นอะไรคะคุณกฤตเหมือนเป็นขนมมั้ยคะ
3: ใช่ครับเป็นขนมปังกรอบนะครับก็ทานมาแล้วนะครับอร่อยดีครับก็เอามาฝากท่านๆครับครับผม
0: ครับ
3: ครับผมครับก็เมื่อหลายวันก่อนนะครับท่านทางสคต.ไทยประจำเมียนมาท่านเอกวัฒน์ได้ส่งข่าวมาให้นะครับก็เป็นข่าวของนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยซึ่งฮือฮามากผมก็ไปเปิดดูในFacebook บ้างในหนังสือพิมพ์ต่างๆหลายๆฉบับในเมียนมาเนี่ยก็ลงข่าวกันคึกโครมนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็บางนโยบายก็ส่งผลกระทบมาถึงไทยนะฮะซึ่งเป็นผลดีนะครับที่ออกมาหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูทางด้านของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ระบบสวัสดิการพื้นฐานต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากความไม่สงบมาก่อนเนี่ยท่านก็ได้ประกาศออกมาที่จะฟื้นฟูหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับเรามาดูกันตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องการเน้นทางด้านฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะหนักแล้วก็การขาดแคลนเงินตราระหว่างประเทศด้วยรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในช่วงของตั้งแต่ช่วงของโควิด-19จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนด้วยถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่รัฐบาลมีการมุ่งเน้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันจะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นสินค้าของไทยที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าไปอยู่ในเมียนมาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็มี

0: เพื่อให้มีการส่งสินค้าได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีการรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่
1: ค
0: ครื
1: ั
0: อ
1: บ
0: นโยบายของทางภาครัฐที่เขาออกมาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆมีการให้นโยบายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะฮะให้รองรับการผลิตและก็การส่งออกซึ่งข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันนี้พลังงานเนี่ยในประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับพลังงานจากไฟฟ้าไฮโดรนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาจะเป็นมุ่งเน้นที่พลังงานสะอาดนะครับก็คือพลังงานหมุนเวียน
1: ครัน บ
0: ะครับที่ใช้พวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเมียนมาก็มุ่งเน้นไปทางนั้นนะครับก็จะเห็นได้จากทางโซลาร์ลูปเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็มุ่งเน้นไปตรงนู้นแล้วก็เน้นให้มีการใช้รถ VE มากขึ้น EV มากขึ้น
1: ครัน บ
0: ะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็เขาก็มุ่งไปที่การศึกษาด้วยนะครับการศึกษานี่ดีมากเลยเพราะว่าผมเห็นว่าทางรัฐบาลเมียนมามีความตั้งใจที่จะทำการศึกษาให้ดีขึ้นนะครับก็คือการยกระดับมหาวิทยาลัยต่างๆนะให้มีการสอนเรื่องของวิชาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปปัดฝุ่นเรื่องของสถาบันอาชีวศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแรงงานเมียนมาที่เข้ามาสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องนอนสกิลเลเบอร์มากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับปรุงตรงนี้นะครับก็จะทำให้การส่งแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้พวกสกิลเลเบอร์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นโอกาสของไทยด้วยแหละครับก็การนำเข้าแรงงานของไทยเนี่ยเราในอนาคตเราก็จะเห็นที่แรงงานเมียนมาเข้ามาเนี่ยทำงานทางด้านของสกิลเลเบอร์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรนะครับซึ่งเราไม่ต้องการใช้ใบอนุญาตวิศวกรที่เป็นภาษาไทยนะครับดังนั้นสอบยากทีเดียวนะครับก็ทางรัฐบาลเมียนมาเขาคงจะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับอีกการหนึ่งก็คือนโยบายของด้านสาธารณสุขนะครับเราในช่วงที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารก็มีคงตรงทางฝั่งของแพทย์พยาบาลเนี่ยออกมาร่วมกลุ่มกับทาง CDM เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนหลังมาก็แปรพักไปเป็น PDF นะครับตรงนั้นเนี่ยเยอะนะครับก็รัฐบาลก็มีการจะดึงเอากลุ่มเหล่านี้กลับเข้ามาสู่ที่ทำงานเดิมนะครับรวมทั้งจะปรับปรุงเรื่องโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปทางแพทย์นะครับที่ทางการแพทย์เนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแพทย์พยาบาลเนี่ยหายไปจากตําแหน่งนี่ค่อนข้างจะเยอะก็หนีมาอยู่เมืองไทยก็เยอะนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปเจอแพทย์พยาบาลบางคนเนี่ยทำงานไม่ตรงกับทางที่เขาเรียนมานี่เยอะทีเดียวนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: ในประเทศไทยผมตัวผมเองผมก็เคยเจอเยอะมากนะครับแล้วก็วันนั้นไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เป็นร้านเมียนมานะครับก็เจอกับแพทย์กลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาทักทายผมก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นมันสมองของชาติทีเดียวแต่ก็หนีออกมาก็บางคนก็ถามว่าทํางานที่ไหนบอกอยู่มหาชัยโอ้ผมฟังแล้วไม่อยากถามต่อเลยนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าเข้าไปอยู่ในโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียดายนะแรงงานตรงนั้นรวมทั้งเรื่องของการผลิตยาและก็เวชภัณฑ์นะครับตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็มุ่งเน้นนะครับท่านเต็กไคว ินเนี่ยท่านดร.เต็กไควินซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็มุ่งเน้นที่จะดึงเอาพวกเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางDecision Medicine เนี่ยเข้าไปในสู่ประเทศเมียนมาท่านก็ได้คุยกับผมเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าสมมติว่าสาธารณสุขพื้นฐานของทางเมียนมาเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลที่แม่สอดก็คงไม่ต้องมารับภาระอะไรจากแรงงานเมียนมาหรือว่าคนชาวอพยพชาวเมียนมามากเกินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนี่ย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการส่งออกนะครับเรื่องการผ่อนปรนนะครับการนําเข้าส่งออกเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลมาสู่ประเทศไทยอย่างจังๆเลยน
1: ค
0: ะคร รับ
1: ับ
0: ถ้าสมมุติว่ามีการ

0: ปรุงเรื่องของการเงินการคลังนะครับให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเรื่องการขาดดุลการค้าไทยกับเมียนมาเนี่ยมันก็จะลดลงถ้าหากว่าเราดึงช่องว่างตรงนี้ลงมาได้เนี่ยนะครับเราก็จะส่งสินค้าเข้าไปได้เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศใช้นโยบายของ Earning Money ก็ดีหรือว่าการใช้Import License ก็ดีเนี่ยนะครับทำให้การส่งเข้าสินค้าส่งออกจากประเทศไทยนะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยลดลงไปอย่างเยอะมากนะครับอย่างมีนัยยะเลยแหละเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาขาดดุลการค้าเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนล้านนะครับตอนนี้เนี่ยลดลงมาเกือบจะอีเวนต์นะครับก็ถือว่าโอ้เขาเก่งมากนะครับเพราะว่าเขาปิดกั้นทั้งหมดนะครับแล้วไม่ให้มีการนําเข้าดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามีการผ่อนปรนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยผมก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับไทยเราอย่างสูงนะครับนี้เรามาดูว่าวันนี้เนี่ยนะครับในการนําเข้าส่งออกเนี่ยทางด้านของชายแดนต่างๆนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแม่สอดก็ดีนะครับก็หรือว่าทางด้านแม่สายก็ดีเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากนะครับก็มีเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการเยอะทีเดียวนะครับให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้นะครับแต่ทั้งด่านระนองนะครับการขนส่งทางเรือเนี่ยก็ยังเป็นการขนส่งหรือว่าโลจิสติกที่ปลอดภัยที่สุดและสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการส่งออกสินค้าเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นพวกพ่อค้าชายแดนก็ดีเนี่ยก็พยายามหันไปแก้ปัญหาตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับนี้ยังมีอีกนโยบายหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายที่ผมคิดว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงดีถ้าสมมุติว่าทำได้จริงเนี่ยตรงนี้ก็สันติภาพมันก็อาจจะเกิดก็คือนโยบายการเปิดโต๊ะเจรจากับกลุ่มต่อต้านทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เคยต่อต้านแล้วก็เข้ามาตอนที่รัฐบาลเชิญเข้ามาเจรจาก็เข้ามาร่วมแล้วก็มีแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาร่วมนะครับรัฐบาลก็ได้ส่งเทียบเชิญนะครับให้เข้ามาเจรจาบนโต๊ะนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการส่วนกลางโดยตั้งคณะกรรมการเพื่อความสามัคคีแห่งชาติหรือการสร้างสันติภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับก็จะมาเป็นแม่งานในการที่จะเจรจาสันติภาพกับทางกลุ่มที่ต่อต้านอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในกรณีที่มีหลายๆกลุ่มเนี่ยได้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับที่ยังไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสามพี่น้องนะครับที่มีกลุ่มKK นะครับหรือว่าอารากันอาร์มี่นะครับรวมทั้งกลุ่มของปะโอนะครับแล้วก็กลุ่มของโกก้างเนี่ยที่จับมือกัน3พี่น้องเนี่ยต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็เราจะต้องดูท่าทีเขาต่อไปว่าเขาจะยอมเข้ามานั่งโต๊ะเจรจาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากที่ประกาศนะครับเรื่องนโยบาย100วันเกิดขึ้นเนี่ยก็ลืมบอกไปว่านโยบาย100วันเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนะครับเพราะว่าเขาประกาศเมื่อวันที่20เมษายนนะครับทีนี้มาดูว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ประกาศตัวออกมาว่าจะไม่ร่วมแน่นอนแล้วเนี่ยก็คือกะเหรี่ยงนะครับก็คือ KU เนี่ยประกาศก่อนชาวบ้านเลยตั้งแต่ไก่โหเลยนะครับเพราะว่าจะไม่ยอมเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะเปิดนะครับว่ากะเหรี่ยงเนี่ยน่าจะรออีกสักนิดนึงแม้แต่ดูก่อนว่ารัฐบาลถ้าคุณไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่อยากจะร่วมเนี่ยนะหากว่าสามารถที่จะรอดูนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ดูว่ามีกลุ่มที่เข้าไปร่วมนี่มากน้อยแค่ไหนค่อยประกาศภายหลังก็ได้แต่นี่มาก่อนหน้าเลยเนี่ยก็น่าหนักใจแทนรัฐบาลเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่านโยบายการเปิดโต๊ะเจรจาเนี่ยแบบรวมกลุ่มเนี่ยเกิดได้จริงนะครับผมเชื่อว่าโอกาสที่จะมีการเจรจาต่อรองแล้วก็รัฐบาลก็ควรจะถอย19นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คงจะกลับสู่ภาวะปกติได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า ทุกเรื่องในเมียนมาเป็นเรื่องที่น่าหนักใจแล้วก็ต้องพยายามปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะร่วมมือกันนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับ
1: ครับ

0: นะวันนี้ก็ไม่มีคำถามดังนั้นก็ไม่มีคำตอบที่ถูกนะเดี๋ยวจะรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสุ่มกันอีกทีนึงนะครับคุณกฤต
1: ได้ครับได้ครับถ้าสุ่มได้เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับของฝากยังมีเยอะนะครับ
0: เดี๋ยวเขาไปตกลงจำนวนกันอีกทีนึงนะครับหลังไมค์นะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกฤตอินวิทุนสถิตนะครับประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
0: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าฝนอาจจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศในวันนี้ก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางพกร่มด้วยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะนะคะด้วยความห่วงใยจากเราสองคนนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็เจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนกันต่อนะคะแต่สลับกัน
0: สลับกันสลับกันเดี๋ยวเราจะสลับแต่คนใดคนหนึ่งต้องอยู่นะโอเคครับ
2: วันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดตุลา30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์เช่นเคยนะคะส่วนทางออนไลน์ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์ทั้งทาง Facebook Live ที่รับชมกันได้ค่ะรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะและทางแอปพลิเคชันค่ะ
1: หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับประเด็นการเมืองจับตาเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับตอนนี้ประธานสภาส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วครับและเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจไปลุยคดีโนมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวชื่อดังของภาคใต้เราครับคดีเฉินซีโฟก็ยังคงครองหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้อยู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นขอประเด็นแรกเรื่องของพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวานประจำปี2569ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้ครับปีนี้ครับพระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญอาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับเลิกไถหวานเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่ระหว่างเวลา8:09 น.ถึง8:39 น.นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแลกนา

0: ครับเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ว่านาในที่ดอนจะเสียหายบ้างแต่ได้ผลและได้ผลไม่เต็มที่ครับส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอพระโคเพียงกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายหลังเสร็จพระราชพิธีแล้วนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพิธีร่วมกับประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็นับเป็นครั้งแรกครับที่ได้ร่วมเก็บข้าวโดยจะนำไปปลูกในแปลงนาของตนเองแต่ว่าเป็นที่ไหนไม่ขอเปิดเผยสถานที่นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับโดยภาพประกอบครับเป็นภาพอุดมสมบูรณ์พระโคพอพระโคเพียงในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี2569เลือกกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้าทำนายได้ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรอาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับพาดหัวข่าวนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเสด็จพระราชพิธีวันพฤชมงคลหยิบผ้า6คืบน้ำจะน้อยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าอุดมสมบูรณ์ค้าขายดีครับ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์โดยทางกองทัพภาคที่2นะคะระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงรวม11นัดค่ะในช่วงเวลา 6:40 นาทีนะคะอยู่ทางทิศตะวันออกช่องจอมก่อนจะละยิงลงมาตามตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอสเม็ดค่ะแต่ละจุดยิงประมาณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากในฝ่ายกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันช่วง 9:00 นค่ะมีการตรวจพบชาวต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติเดินเข้ามาใกล้บริเวณแนวลวดหนามถนนทางเข้าโอสเม็ดจึงได้ดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำเข้ามายังพื้นที่และหลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่คาดการเพราะว่าลักษณะคล้ายเป็นการยิงเช็คแนวคาดการว่าไม่ได้ยิงในแบบต่อเนื่องเป็นชุดมุ่งหวังทางยุทธวิธีค่ะเพราะว่าเป็นการยิงแบบกระจายในแต่ละจุดไม่มีเป้าหมายชัดเจนก็ส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ได้ระบุว่าไม่ได้เป็นการยั่วยุอย่างชัดเจนหลังจากได้รับการรายงานแต่เพียงได้ยินเสียงปืนทหารไทยก็ยิงเตือนไปเรียบร้อยส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังโดยตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ค่ะนายกยังได้พูดถึงกรณีมีอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาเผยแพร่คลิปลักษณะนายกบอกว่าจะเปิดด่านทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุค่ะว่าอันนั้นเป็น AI ชัดๆอยู่แล้วนะคะตนพูดไม่เก่งแบบนั้นขออย่าไปเชื่อก่อนจะตั้งคำถามว่าเหตุใดวิธีการจึงเริ่มไม่เข้าท่ามากขึ้นทุกวันอันนี้เชื่อถือไม่ได้เลยและไม่เคยพูดยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านอย่างแน่นอนค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะหนูไม่ง้อเขมรปมเมินเจรจาทวิภาคีโต้คลิปเสียงเปิดด่านอนุทินโต้คลิปเสียงเปิดด่านแค่ AI เมินเจรจาเมินเขมรไม่เจรจาทวิภาคีย้ำยกเลิก MOU 44ฝ่ายเขมรรับทราบแล้วส่วนรั้วชายแดนให้งบกองทัพดำเนินการด้านเสทบเยี่ยมชาวบ้านเผชิญหน้าทหารเขมรสั่งปรับกำลังคุมพื้นที่เร่งช่วยคนไทยถูกจับขณะที่เขมรประท้วงไทยขึ้นทะเบียน3ปราสาทชายแดนส่วนเดลีนิวส์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเขมรปั่นปลอมคลิปเสียงอนุทินยั่วจัดกร้าวประตูด่านปิดอีกยาวซัดวิธีการไม่เข้าท่าขึ้นทุกวันโยนแก้วรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาฮุนเซนโพสต์ต้านกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมืองตาควายอ้างอยู่ในพื้นที่เขมรเซนูชุนเขมรสร้างคลิปเสียงนายกไทยขอเปิดด่านอัดวิธีการไม่เข้าท่ามากขึ้นทุกวันยันนั่นเป็น AI ไม่มีการเปิดด่านแน่นอนเขมรผิดหวังที่ยกเลิก MOU 44เป็น

0: เรื่องของเขาไทยไม่เดือดร้อนส่วนเรื่องกำแพงชายแดนให้ไปถามกองทัพรัฐบาลอนุมัติงบไปแล้วค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจบินไปภูเก็ตนะครับไปสานต่อภารกิจลุยคดีรับฟังรายงานการรุกหาดฟรีดอมส่วนเรื่องคลิปเสียงอย่างที่น้องแอนอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนายกรัฐมนตรีปฏิเสธเรื่องนี้นะครับดูเรื่องของภารกิจไปดูเรื่องของโนมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษาพบปะประชาชนมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ครับโดยบอกว่าเดินทางมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังเพราะเริ่มหนักข้อขึ้นเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวนะครับคนต่างชาติที่มาในประเทศไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราต้องได้เงินทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้ครับบนชายหาดเป็นของทุกคนนายกรัฐมนตรีบอกว่าการลงพื้นที่เกาะพังงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามแล้วก็จัดการกับการกระทําผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเกาะพังงานพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทําให้เกาะพังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้แก่ชุมชนรัฐบาลทราบถึงปัญหาและก็ความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างจริงจังชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลอย่างเต็มที่ขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลหากเกาะพังงานยังไม่มีความสงบเรียบร้อยก็ถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับล้านแก๊งฮุบพังงานเย้ยพิพัฒน์ร้อนตัวนายกยกคณะลงพื้นที่พังงานล้างโนมินีต่างชาติฮุบเกาะหึ่มสั่งตำรวจลากเส้นทางเงินพร้อมลุยจัดระเบียบชายหาดไม่ให้ใครยึดพื้นที่สาธารณะแย่งงานคนไทยลั่นหากไม่จบปัญหาถือว่ารัฐทำงานล้มเหลวพร้อมเอาหัวสอสอเป็นประกันขณะที่แก้รัฐธรรมนูญสอดแช่แข็งยาวอนุทินโยนหน้าที่สภาตั้งต้นใหม่ด้านเพื่อไทยประกาศชัดไม่ลงสนามผู้ว่ากทมครับ
0: ส่วนเรื่องของ4จังหวัดที่เป็นแรงงานไทยนะคะแล้วก็ถูกเกาหลีใต้แบนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้นะคะว่ารัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรหลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะสั่งแบนแรงงานไทย4จังหวัดอีสานอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าหากว่ามีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนค่ะเช่นเดียวกันกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือนั้นนายกบอกว่าไม่ช่วยช่วยไม่ได้เพราะทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าหากว่าทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลก็จะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่ค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะจวกพี่น้อยทำถูกแบนรัฐบาลลั่นช่วยไม่ได้นายกหนูบอกช่วยไม่ได้เกาหลีแบนแรงงานไทย4จังหวัดเหตุทำผิดกฎหมายทิ้งงานไปเป็นผีน้อยแต่หากถูกกลั่นแกล้งพร้อมปกป้องยกภาษิตไทยปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคล่องขอมีสำนึกรับผิดชอบอย่าทำผิดด้านรัฐมนตรีแรงงานนัดเจรจาทูตเกาหลีหาทางผ่อนปรนแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ 7:41 นาทีพักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ประธานสภาส่งคำร้องของฝ่ายค้านที่ยื่นขอตีความพร

0: กกู้เงินฉบับนี้ไปถึงมือศาลรัฐธรรมนูญแล้วแหละครับมีความคืบหน้าภายหลังสสพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องผ่านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ2569หรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นั้นล่าสุดนะครับนายโสพลได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาและทางศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับทราบทางธุรการไว้แล้วนะครับส่วนผ่านการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับแม้รัฐบาลจะส่งเนื้อหาให้บรรจุวาระของสภาตั้งแต่11พฤษภาคมแต่ว่านายโสพลยังไม่สั่งบรรจุวาระครับเนื่องจากได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภาว่าหากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแม้ว่าการพิจารณาจะบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยนายโสพลจึงยังไม่บรรจุวาระและจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นก่อนครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เลยครับโสพลส่งศาลตีความพ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนชงตั้งกรรมธิการคุมเข้มจี้พิพัฒน์ธรรมเพื่อประเทศชาติสอบซื้อที่แลนด์บริดจ์อนุทินโต้คลิปเสียง AI ปั่นข่าวเท็จสั่งเปิดด่านโสพลส่งคำร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขณะที่พรรคประชาชนชงตั้งกรรมาธิการวิสามัญ นะครับคุมเข้มในเรื่องของการกู้เงินและก็การใช้จ่ายวงเงินนี้นะครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เองก็มีประเด็นนี้พาดหัวข่าวด้วยเหมือนกันครับพาดหัวข่าวบอกว่าจับตาศาลถกพ.ร.ก.ประชาธิปัตย์ผวากู้400,000,000,000ซ้ำเติมวิกฤตเปิดทำเนียบรับบิ๊ก CEO ประธานสภาส่งคำร้องฝ่ายค้านขอตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทถึงมือศาลรัฐธรรมนูญแล้วพรรคประชาชนจี้โสพลบรรจุวาระเสนอญัตติตั้งกรรมธิการใช้เงินกู้เปิดทางรัฐบาลแจงความจริงใจต่อประชาชนอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลกู้เงินเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจวัน4เดือนใช้เงินหมดวิกฤตยังไม่คลี่คลายแนะอนุทินแก้ตรงจุดลดภาษีน้ำมันจะได้ไม่ต้องขับรถพุ่มพวงก่อนชงเก็บภาษีลาภลอยหวังผลกำไรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่พุ่ง 456% เอกนิติการันตีใช้เงินกู้โปร่งใสสั่งปลัดคลังโชว์ทุกโครงการใช้เงินสกัดโกงซ้ำรอยอดีตครับ
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนะคะก็มีการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี2569ของไทยออยค่ะพบกำไรสุทธิสูงถึง 1.9 หมื่นล้านบาททะยานไปจากปีก่อนถึง 4.5 เท่าหรือ 456% สูงกว่ากำไรของปีที่แล้วนะคะถึง 30% เป็นการชี้ชัดว่าเป็นผลจากกำไรลาภลอยจากการกักตุนน้ำมันที่มีราคาต้นทุนต่ำก่อนเกิดสงครามแต่ว่ารัฐปล่อยขายในราคาที่ปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการพบค่าการกลั่นที่ดีตัวสูง 16-17 บาทต่อลิตรกำไรตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีเหรียญอีกด้านนึงก็คือความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องมีต้นทุนพลังงานที่สูงมากขึ้นซึ่งในกรณ์จติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะระบุว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาลเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุจงใจสร้างภาระเกินจำเป็นอีกทั้งรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแลวิธีการกำหนดราคาน้ำมันแม้จะมีคณะกรรมการคตร.แต่ว่าใช้สูตรเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ต้นทุนราคาน้ำมันสูงเกินควรรวมทั้งนิ่งเฉยไม่ยอมปรับลดภาษีสรรพสามิตให้ต้นทุนน้ำมันสูงทำให้รัฐบาลยกมาเป็นข้ออ้างในการออกพ.ร.ก.ค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะบริษัทไทยออยล์แจงกำไรไตรมาส1เหตุราคาน้ำมันผันผวนก่อนบี้รีดภาษีลาภลอยรวยเละ 1.9 หมื่นล้านบาทไทยออยล์แจงกำไรไตรมาสแรกพุ่งจากสต็อกน้ำมันราคาผันผวนหนักจับตาไตรมาส2เสี่ยงขาดทุนเปิดงบกลุ่มพลังงานไตรมาส1มีทั้งกำไรขาดทุนก่อนซัดโรงกลั่นรวยโชว์กำไรไทยออยล์ 1.9 หมื่นล้านแต่ชาวบ้านแบกทุนอ่วมมาร์กเบรกหัวทิ่มสับเละกู้400,000,000ชี้ซ้ำเติมวิกฤตเสี่ยงฟองสบู่แตกจี้งดภาษีสรรพสามิตไล่บี้โรงกลั่นเก็บภาษีลาภลอยหั่นราคาน้ำมันลิตรละ30 บาทลดต้นทุนค่าครองชีพเตือนนายกหนู

0: เหตุก่อนที่จะพาชาติติดลมโสพลสงสารรัฐธรรมนูญตีความแก้พ.ร.ก.กู้เงินชะลอบรรจุวาระค่ะในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้ด้วยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงไตรมาสที่2ธุรกิจดิ่งปี69เงินเฟ้อแต่ 5% กู้ 400 ล้านบาทดัน GDP 0.6% BOI หวัง3อุตสาหกรรมบูมเศรษฐกิจแอต้าหนุนฟรีวีซ่า30วัน BOI เผยคลื่นการลงทุนลูกใหม่3. เซมิคอนดักเตอร์ EV หุ่นยนต์แบงก์ชาติรับไทยเผชิญภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ 5% กู้ 400 ล้านดัน GDP เล็กน้อยนี่เป็นหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะส่วนในกรุงเทพธุรกิจค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยห่วง SME และบ้านค้างหนี้พุ่งธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจไทยยังไม่เอื้อรีบขึ้นดอกเบี้ยต่างกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อสูงแต่เงินเฟ้อไทยอยู่ในกรอบและขึ้นชั่วคราวห่วง SME ที่อยู่อาศัยค้างหนี้เพิ่มขึ้นแนะติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลูกหนี้แบงก์รัฐค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันนะครับเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่าคดีนี้คืบหน้าไปมากพบเชื่อมโยงชัดเจนกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนกระแสเชื่อมโยงนักการเมืองไทยนั้นจากการตรวจสอบยังไม่พบครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุความคืบหน้ากรณีในหมิงเฉินซันชาวจีนวัย31ปีประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในจังหวัดชลบุรีก่อนตำรวจขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักหรูในเมืองพัทยาแล้วก็ไปพบอาวุธสงครามจำนวนมากทั้งระเบิด C4 นะครับปืน M16 ระเบิดสังหารซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักโดยโฆษกสตช.บอกว่าจากการสืบสวนขยายผลตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากหลังตำรวจรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมเส้นทางการเงินรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลซึ่งพบประวัติการแชทสนทนาภาพการฝึกใช้อาวุธและก็การสะสมอาวุธมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับจากพยานหลักฐานทั้งหมดพบความเชื่อมโยงชัดเจนว่านิหมิงเฉินซันมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหารับงานสังหารในประเทศกัมพูชานั้นขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลในทุกมิติสำหรับประเด็นที่มีกระแสเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองไทยนั้นพลตำรวจโทไตรรงค์ยืนยันว่าจากการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ครับยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยแต่อย่างใดขณะเดียวกันก็ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเครือข่ายดังกล่าวมีเป้าหมายก่อวินาศกรรมในประเทศไทยหรือว่าเตรียมนำอาวุธไปก่อเหตุร้ายให้กับประชาชนคนไทยแต่อย่างใดครับสำหรับเรื่องนี้ครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับคดีเฉินซีโฟไม่พ้นนักการเมืองโยงเบื้องหลังตำรวจตั้งชุดเฉพาะกิจจับตาต่างชาตินะครับกรมราชทัณฑ์เผยอาการล่าสุดหมิงเฉินซันรู้สึกตัวดีปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ได้แต่ว่ายังคงอยู่ในห้อง ICU นะครับเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่มีการพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับบอกว่าราชทัณฑ์แจงฉบับ2หมิงเฉินซันอาการดีขึ้นหลังล้างท้องฉีดยาต้านพิษหลังจากกินยาเกินขนาดเข้าไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตราฉลากทองไง
6: เหนะ
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะมาที่เรื่องบอลโลกกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนค่ะมติครม.ก็ได้แบ่งงานกันทำนะคะทั้งหมด7หน่วยงานด้วยกันมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมอบหมายกระทรวงการคลังค่ะยกเว้นภาษีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสิทธิ์กระทรวงดิจิทัล

0: ด้านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายรับผิดชอบด้านเทคนิครับสัญญาณมอบหมายสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะไปตรวจสอบร่างสัญญาที่ปรึกษาด้านกฎหมายมอบหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความสงบเรียบร้อยเข้มงวดป้องกันการเล่นพนันมอบหมายกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การประสานกับต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในผู้จัดการรายวันด้วยนะคะรัฐบาลสั่ง7หน่วยงานรับผิดชอบถ่ายทอดบอลโลกฟรีเปิดมติครม.ยิงสดฟุตบอลโลกมอบ7หน่วยงานประสานอำนวยความสะดวกทั้งภาษีและข้อกฎหมายเชื่อมสัญญาณให้ทันเปิดสนามค่ะส่วนในหน้าเดลินิวส์ภาคกีฬาค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ฟีฟ่าปรับปรุงกฎใหม่บอลโลกแก้ปัญหาดึงการชุลมุนในกรอบเขตโทษเป๊ปบ่นยับ VAR พาไม่ได้แชมป์ไร้ความเชื่อมั่นค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสคบนะครับเมื่อวานนี้ออกหมายเรียกซ้ำช่างหนึ่งนัดเบี้ยวสคบทิ้งเหยื่อกว่า40รายเกอร์นะครับความคืบหน้าการสอบปากคำในเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งผู้รับเหมาสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับเปิดเผยหลังจากสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวช่างหนึ่งเข้าให้ปากคำแต่ว่าช่างหนึ่งผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตามนัดปล่อยผู้เสียหาย40รายรอเกอร์ทำให้ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ครับจากนี้สคบจะออกหนังสือเรียกช่างหนึ่งให้มาแสดงตัวอีกครั้งหากไม่มาจะมีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกันนี้ครับสคบรวบรวมเอกสารหลักฐานดำเนินคดีทางแพ่งแทนผู้เสียหายสคบจะเร่งสอบเส้นทางการเงินจากธนาคารใน15วันไทม์ไลน์การดำเนินคดีของสคบกับช่างหนึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนนับจากนี้นะครับไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพเบี้ยวก่อสร้างเป็นกลุ่มผู้เสียหายถูกช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านเข้าร้องให้กองปราบรับคดีถูกเบี้ยวสร้างบ้านกว่า50หลังเป็นคดีอาญาจากช่างหนึ่งครับเนื่องจากว่าช่างหนึ่งนั้นยังเปิดเพจรับสร้างบ้านต่อไปพาดหัวข่าวไทยรัฐครับแห่ร้องช่างรับเหมาโกงสร้างบ้านให้ฟันผิดอาญาเบี้ยวหนีทิ้งงานเหยื่อระทมทุกข์บางรายถึงขั้นฆ่าตัวเหยื่อช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบ20รายบุกมาที่สคบครับแต่ว่าการนัดเจรจาเมื่อวานนี้ไร้ผลเพราะว่าช่างหนึ่งเบี้ยวนัดครับ
0: ส่วนประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะคะก็มีเรื่องของสองพี่น้องค่ะตระกูลดังก็ออกมาเปิดเผยนะคะอย่างในฝั่งของพี่ชายออกมาแก้ข้อกล่าวหาที่น้องชายกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศค่ะโดยภายสุนิตนะคะชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศน้องชายค่ะแต่เป็นการเล่นกันในสมัยตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะแล้วก็ได้มีการขอโทษหลายครั้งแล้วส่วนประเด็นที่แม่นั้นมีการฟ้องร้องเพื่อนำบ้านที่หัวหินกลับมานั้นเนื่องจากว่าคุณตานั้นมอบให้กับคุณแม่และแม่ก็มอบให้ลูกทั้งสองคนค่ะแต่มีการนำคนภายนอกเข้ามาและมีการครอบครองทรัพย์สินบางอย่างก็เลยทำให้ทางฝั่งคุณแม่ก็อยากจะกลับมาเพื่อดูแลทรัพย์สินตรงนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของน้องชายก็คือคุณทรายค่ะออกมาโพสต์นะคะว่ามีอีเมลมาจากพ่อที่อยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็ระบุว่าพ่อรู้เรื่องภายด้วยมากันที่พาดหัวข่าวเรื่องนี้พร้อมกับภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะภายสุนิตบัตรล่วงละเมิดน้องทรายสก็อตสวนกลับจ่อเปิดหลักฐานใหม่สอบเป็นหนังม้วนยาวดราม่า2พี่น้องสก็อตภายสุนิตออกโรงโต้ร่ายยาวปัดล่วงละเมิดน้องลั่นไม่มีวันทำเรื่องปัดสีแจงยิปปมแม่ฟ้องเอาบ้านหัวหินเหตุมีการทำลายทรัพย์สินพาคนนอกเข้ามาบ้านชี้ครอบครัวยังเปิดใจพูดคุยแต่หลังจากนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายด้านทรายสก็อตเตรียมเปิดหลักฐานชุดใหญ่คลิปเสียงแชทญาติหากไม่หยุดเปิดเมลกลับเปิดเมลลับจากพ่อในรอบ4ปีเผยปมร้าวลึกพ่อไม่ใช่ศัตรูพร้อมแชร์รู้เรื่องพี่ชายด้วยไม่จ่อเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดเปิดหลักฐานโฉนดที่ดินบ้านหัวหินระบุชัดชื่อภายและสายครอบครองค่ะ
1: มีเรื่องของปลาหมอคางดำไปโผล่ที่ชายหาดพัทยานะครับเป็นผู้ใช้ Facebook ชื่อ Tart Channel ครับซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 20,000 คนได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลานักตกหมึกรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มายืนมุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมากนะครับนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีเจ้าของคลิปบอกว่าทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะตกหมึกบริเวณชายหาดพัทยาเป็นประจำ

0: จนมีผู้ติดตามหลักหมื่นคนล่าสุดได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาจึงนำแหมาทอดทดลองหว่านครับเพื่อช่วยกำจัดปรากฏว่าในการวางแหครั้งแรกนะครับก็สามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากทำให้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดดังกล่าวสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรนะครับก็อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังครับนำมาซึ่งเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดออนไลน์เช้าวันนี้ครับบอกว่าผวาหนักปลาหมอคางดำโผล่ชายหาดพัทยาหวั่นกระทบระบบนิเวศผวาหนักปลาหมอคางดำโผล่ชายหาดพัทยานักล่าปลาหวั่นกระทบระบบนิเวศทางทะเลสงสัยเข้ามาอาศัยอยู่ในทะเลได้อย่างไรวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด่วนครับ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็พากันไปเยือนที่จีนนะคะพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนขณะที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นก็ยังตึงเครียดสูงค่ะพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะทรัมป์บินคุยสีคนทัพ CEO ไปปักกิ่งปากดีไม่พึ่งจีนหย่าศึกทั่วโลกจับตาประธานาธิบดีทรัมป์หอบคณะนักธุรกิจ CEO ระดับบิ๊กของอเมริกามากกว่า12แห่งเยือนจีนอย่างเป็นทางการจับข่าวคุยสีจิ้นผิงผู้นำจีน 14-15 พฤษภาคมหลายประเด็นสำคัญโดยเฉพาะสงครามอิหร่านกล่าวไม่จำเป็นต้องพึ่งจีนช่วยหย่าศึกมั่นใจสุดท้ายสหรัฐจะชนะและบีบศัตรูยอมจำนนด้านอิหร่านนำเรือดำน้ำขนาดเล็กประจำการฮอร์มุซลั่นไม่ยอมให้มักการแทรกแซงกิจการภายในพร้อมเปิดฉากโจมตีทันทีค่ะส่วนในเดลี่นิวส์ค่ะพรรครีพับลิกันหวั่นคะแนนทรัมป์ดิ่งเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง 3.8% ต้นต่อสงครามอิหร่านทรัมป์ประกาศขู่หากอิหร่านไม่ยอมทำตามข้อตกลงต้องพินาศกันไปข้างหนึ่งลั่นไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนค่ะด้านเฮกเซตพร้อมกลับมาโจมตีอีกครั้งทันทีที่ได้รับคำสั่งชี้งบทำสงครามของสหรัฐบานปลายเกือบแตะ1ล้านล้านบาทพร้อมทุ่ม485ล้านบาทมอบให้ผู้แจ้งเบาะแสเครือข่ายน้ำมัน IRGC เผยอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในสหรัฐเมษายนอยู่ที่ 3.8% ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้เองปภ.แจ้งเตือน54จังหวัดนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ครับต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ยั่วยุของทหารกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติการตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

0: โดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยยึดผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวเพิ่มเติมว่าไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปวาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบกรณีรายงานทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์จึงเงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนซึ่งทางฝั่งนั้นจะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้วันนี้น้ำมันขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรบางจากปตท.ปรับราคาน้ำมันวันนี้น้ำมันเบนซินและดีเซลขึ้น70สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้โดยราคาแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ44บาท5สตางค์โซฮอล์91อยู่ที่44บาท68สตางค์ E20 37บาท5สตางค์ E85 อยู่ที่32บาท99สตางค์ต่อลิตรและเบนซินอยู่ที่ลิตรละ53บาท64สตางค
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ด้วยร้านรุ่มมิตรกาคาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่มสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดลตามรถอีแตนรุ่มสีเข้าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส9โทร042-732-222และ042-732-333
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะ

0: อย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: MCOT Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
10: DJ จีราจีรวัตร
11: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวนระเบ้อ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงภาคเช้าแบบนี้เช่นเคยนะฮะเริ่มต้นช่วงแรกนะฮะกับเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งนะครับก็8นาฬิกาถึง9นาฬิกานี่ก็ช่วงแรกนี่เพลงลูกทุ่งแบบนี้เลยนะฮะส่วนช่วงที่2 9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็จะเป็นเพลงสปริงนะครับช่วงนี้ก็ทักทายกันได้เลยนะครับอาจจะเป็นทาง Facebook Live เพจอสมทสกลนครคอมเมนต์มาได้เลยหรือจะเป็นทางโทรศัพท์ก็042-747-489นะฮะ042-747-489นะครับก็ทักทายผู้ฟังที่เพิ่งติดตามรับฟังกันด้วยนะฮะเริ่มต้นทำงานในช่วงเช้าแบบนี้ผ่อนคลายกับเสียงเพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะอยากจะขอเพลงก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกที่ทุกแห่งทั่วไทยผ่านทางเอ็มคอร์ดเรดิโอนะครับหรือจะเป็นทางวิทยุ FM 107โดยตรงด้วย

ครับฟังเพลงกันแล้วนะฮะก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องราวดีๆที่ฝากกันเป็นประจำนะฮะเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ทราบกันดีว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสมุนไพรที่จะพูดถึงนี้นะฮะเป็นสมุนไพรที่ก็บอกว่าดีต่อลำไส้นะฮะลำไส้ที่ต้องการเลยแหละนะครับเริ่มต้นที่ใบแมงลักครับช่วยขับลมในลำไส้อาหารไม่ย่อยแก้อาการอึดอัดแน่นท้องไม่สบายท้องนะฮะใบแมงลักนะฮะตามมาด้วยพริกสดครับแหมใครจะรู้ว่าพริกสดธรรมดานี่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายนั้นหลั่งน้ำลายออกมานะจากนั้นเอนไซม์ของน้ำลายจะช่วยย่อยแป้งให้อ่อนตัวลงนะครับซึ่งก็ดีต่อลำไส้นะฮะหอมแดงนะฮะสารฟลาโวนอยด์นะฮะไกลโคไซแพคตินแล้วก็กูโคคินิน4นะฮะช่วยบำรุงลำไส้และช่วยย่อยและทำให้เจริญอาหารนะครับประเภทที่4คือใบกะเพรานะฮะก็ช่วยขับน้ำดีออกมาย่อยอาหารช่วยย่อยไขมันนะลดอาการจุกเสียดประเภทที่5คือตะไคร้ครับช่วยขับน้ำดีออกมาย่อยอาหารแก้ปวดกระเพาะอาหารขับปัสสาวะและสุดท้ายกระเทียมนะฮะกระเทียมก็จะช่วยกระตุ้นกระเพาะอาหารช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนั่นเองนั่นก็คือสมุนไพรที่ดีต่อลำไส้นะก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะใคร

0: แน่นอนฮะกับเพลงเพราะๆที่ฝากคุณผู้ฟังกันเรื่อยๆนะฮะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะฮะกับดีเจจิราจิรวัตรนะฮะการติดตามได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะช่วงชั่วโมงแรก8โมงเช้าถึง9โมงกับเพลงลูกทุ่งนะฮะ
1: M-Cord Radio Network 107 MHz M-Cord Radio Networkคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าทิปช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิ

0: เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Code Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือองน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำที่มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
7: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวล

0: กับอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ผู้ฟังเลือกกันเข้ามานะฮะสำหรับเพลงลูกทุ่งช่วงเช้าตรงนี้ยังอยู่กับดีเจจิลาจิรวัตรนะฮะก็ทยอยกันไปทั้งผู้ฟังขอเข้ามาด้วยแล้วก็ดีเจแนะนำมาได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงลูกทุ่งนะครับก็ฝากกันไปเรื่อยๆนะก็ทักทายท่านที่เพื่อติดตามรับฟังด้วยนะฮะจะเป็นทั้งสกลนครก็ดีหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆยินดีต้อนรับทุกๆช่องทางครับโทรศัพท์042-747-489 LINE mkosakon107Facebook ก็เพจอสมทสกลนครนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับทางด้านของมิงแห่งอะไหล่ยนต์นะครับ
1: มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนด่วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GA และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจานพลับลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบน้ำรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่
0: มิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่นะฮะไปที่นี่ได้ครบเลยนะที่มิงแห่งอะไหล่ยนต์นะครับอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะรวมไปถึงน้ำมันเครื่องไส้กรองแบตเตอรี่ทั้ง GA และ 3K นะฮะท่านที่มีปัญหาไม่นำรถมาที่ร้านไม่ได้ก็อยากจะเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่นอกสถานที่ก็โทรมาได้นะฮะ0427111515นะ0427111515นะครับนอกจากนี้ยังมีบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าทั้งจานทั้งคลัตช์ลูกหมักยี่ห้อตอง5แล้วและก็ยี่ห้ออื่นอีกมากมายนะครับเครื่องมือช่าง

ประตูชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมอะไหล่ชุดยกเครื่องลูกสูบแหวนลูกสูบหม้อน้ํารถยนต์มีครบนะครับแต่ก็อื่นอีกมากมายเลยทีเดียวมามิงเฮงอะไหล่ยนต์นะฮะอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่อยู่ถนนรัฐพัฒนาเยื้องๆธนาคารธนชาตินี่เองครับ0427115115นะครับ

ครับอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ผู้ฟังเลือกกันเข้ามานะฮะสำหรับเพลงลูกทุ่งช่วงเช้าตรงนี้ยังอยู่กับดีเจจิลาจิรวัตรนะฮะก็ทยอยกันไปทั้งผู้ฟังขอเข้ามาด้วยแล้วก็ดีเจแนะนำมาได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงลูกทุ่งนะครับก็ฝากกันไปเรื่อยๆนะก็ทักทายท่านที่เพื่อติดตามรับฟังด้วยนะฮะจะเป็นทั้งสกลนครก็ดีหรือว่าต่างอำเภอ

จังหวัดต่างๆยินดีต้อนรับทุกๆช่องทางครับโทรศัพท์042-747-489 LINE mcosakon107Facebook ก็เพจอสมทสกลนครนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับทางด้านของมิงแฮงอะไหล่ยนต์นะครับมิงแฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนๆด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GA และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจานพลัดลูกหมากที่ยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบนับรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแฮงอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่มิงเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่นะฮะไปที่นี่ได้ครบเลยนะที่มิงเฮงอะไหล่ยนต์นะครับอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะรวมไปถึงน้ำมันเครื่องไส้กรองแบตเตอรี่ทั้ง GA และ 3K นะฮะท่านที่มีปัญหาไม่นำรถมาที่ร้านไม่ได้ก็อยากจะเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่นอกสถานที่ก็โทรมาได้นะฮะ0427111515นะ0427111515นะครับนอกจากนี้ยังมีบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าทั้งจานทั้งคลัตช์ลูกหมักยี่ห้อตอง5แล้วก็ยี่ห้ออื่นอีกมากมายนะครับเครื่องมือช่างกระตูชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมอะไหล่ชุดยกเครื่องลูกสูบแหวนลูกสูบหม้อน้ำรถยนต์มีครบนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยทีเดียวมามิงแฮงอะไหล่ยนต์นะฮะอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่อยู่ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาตินี่เองครับ0427111515นะครับคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,100 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงสุด 2,100 วัตต์ชาร์จหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ฟังเพลงกันมาเพลินๆเลยทีเดียวนะฮะมาได้ช่วงเวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแล้วล่ะนะฮะช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งก็แน่นอนนะ8 โมงเช้าถึง 9 โมงนะติดตามได้จันทร์ถึงศุกร์กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะขอบคุณไปยังทางด้านของหมิงเฮงอะไหล่ยนต์ด้วยนะฮะเรื่องของอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อต้องหมิงเฮงอะไหล่ยนต์ถนนรัฐพัฒนาเยื้องๆธนาคารธนชาตครับโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม042-711-515นะครับเดี๋ยวส่งท้ายกันอีกสักเพลง2 เพลงนะฮะฟังข่าวกันไปนะฮะกลับมาช่วงหน้ากับเพลงสตริงไทยสากลกันบ้างนะฮะยังอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์หลังข่าวสักครู่เดียวครับ

0: ลยสัก
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าแก้ PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกผนึกประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันและจุดความร้อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั้งนี้จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดโดยในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากระทั่งปี2568ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมนักแฝงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมารัฐบาลเร่งปฏิรูปสวัสดิการสังคมครั้งใหญ่ใช้ Big Data AI เชื่อมฐานข้อมูลทั้งระบบลดความซ้ำซ้อนเข้าถึงประชาชนตรงจุดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสวัสดิการสังคมครั้งสำคัญโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งปฏิรูปฐานข้อมูลกลางด้านสวัสดิการโดยการนำเทคโนโลยี Big Data และ AI มาเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนเพิ่มความแม่นยำในการช่วยเหลือทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้รวดเร็วมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการเด็กและผู้มีรายได้น้อยซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลแยกส่วนทำให้เกิดปัญหาการตกหล่นและการช่วยเหลือที่ตรงเป้าหมายทั้งนี้พม.กำลังเร่งพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสวัสดิการสังคมรองรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือ

0: ออนไลน์ตรวจสอบสิทธิ์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินความเดือดร้อนและจัดลำดับความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วง 15 ถึง 18 พฤษภาคมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
4: อซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่น

0: แต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: Amcot Radio Network
1: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love TrainDJ จิราจิรวัตร

แล้วก็มาสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันไปเรียบร้อยนะฮะอัปเดตข่าวสารกันไปครับอสมทสกลนครเอฟเอ็ม107นะยังอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะก็อยู่ด้วยกันในช่วงต้นชั่วโมงที่2กับเพลงสตริงไทยสากลนะก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมครับผ่านโทรศัพท์ก็0427474089ทางไลน์ที่ mcosagon107รวมไปถึงเพจก็อสมทสกลนครติดตามได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะยินดีต้อนรับนะสำหรับท่านที่เพิ่งติดตามรับฟังด้วยนะจะเป็นหน่วยงานไหนออฟฟิศไหนก็แล้วแต่สายๆมานิดนึงแล้วตอนนี้นะครับก็ผ่อนคลายกันไปกับเสียงเพลงคิดงานกันไปด้วยนะฮะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังในทีมงานของดีเจอสมทสกลนครในทุกช่วงอยู่แล้วช่วงนี้ก็อยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะส่วนเพลงต่างๆที่ขอมาเดี๋ยวทยอยจัดไปนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งดีๆที่มาฝากกันด้วยนะครับนะครับ

คุณผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความเครียดนะฮะเรื่องของวิธีการกำจัดความเครียดอย่างง่ายๆมาพูดคุยมาฝากกันนะครับความเครียดเป็นสิ่งที่บุคคลต่างๆก็สามารถที่จะพบเจอได้นะฮะและก็มีสาเหตุมาจากปัญหานานาประการซึ่งความเครียดจะอยู่กับบุคคลเหล่านั้นนานหรือสั้นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของแต่ละคนแต่อย่าปล่อยให้มีความเครียดสะสมนะครับสะสมไว้มากๆเดี๋ยวก็จะสายเกินแก้นะเพราะอาจทำให้มีปัญหาทางจิตหรือเป็นโรคเครียดได้นะฮะและที่สำคัญผลกระทบที่จะตามมาจากโรคเครียดนั้นก็ถือเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวท่านใดที่มีปัญหาหรือว่ากำลังเครียดนะครับก็ลองวิจารณาเรื่องของการคลายเครียดของแต่ละคนก็ลองดูตัวเองแล้วล่ะว่าวิธีการแก้คลายเครียดของตัวเองนั้นได้ผลกับอะไรมาบ้างแต่ยกตัวอย่างวิธีง่ายๆนะครับอย่างเรื่องของการฟังเพลงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันสำหรับผู้ที่กำลังเครียดก็ขอแนะนำนะฮะว่าผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงเพราะๆจังหวะสนุกๆหรือเพลงคลาสสิกแนวธรรมชาติซึ่งการฟังเพลงก็จะช่วยบำบัดความเครียดให้ท่านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะอย่าฟังเพลงเศร้าๆนะครับเพราะมันอาจจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกนั้นเพราะฉะนั้นฟังในแนวสบายๆจังหวะคลาสสิกธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับการฟังเพลงคลายเครียดนะครับส่วนในเรื่องของการพูดคุยกันในครอบครัวก็เป็นเรียกว่ายาชูกำลังชั้นเยี่ยมเหมือนกันนะฮะสำหรับทุกคนหากท่านที่กำลังเครียดเรียกว่ามืด8ด้านไม่รู้จะไปมองไปคุยกับใครเพื่อที่จะระบายความเครียดนั้นได้นะขอให้ท่านนึกถึงครอบครัวนะครับครอบครัวของตัวท่านเองนั่นแหละกลับไปหาครอบครัวเพื่อพักผ่อนสมองเล่าเกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอสิ่งที่กำลังเครียดนะฮะแล้วก็ระบายความเครียดที่ท่านมีอยู่ให้พวกเขาได้รับฟังบ้างก็จะทำให้ความรู้สึกดีขึ้นนะฮะและที่สำคัญคนในครอบครัวอาจจะทำให้คุณนั้นคลายเครียดขึ้นได้ง่ายๆเลยเพราะว่าคุ้นกันดีสำหรับคุณนั่นเองนะครับและก็ในส่วนของการไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศแน่นอนนะการไปผ่อนคลายไปเที่ยวไปพักผ่อนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไปเกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะไปภูเขาไปทะเลไปป่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเกิดการคลายเครียดขึ้นได้เนี่ยไปเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องรอนะครับถ้าเครียดมากๆนี่หาเวลาสักหน่อยหนึ่งไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นทะเลอะไรก็ได้นะฮะสิ่งเหล่านี้ง่ายๆนิดเดียวนะที่จะช่วยท่านคลายเครียดนะครับกันได้ก็ลองทำดูนะสำหรับใครที่อาจจะคิดเครียดอยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่มาฝากกันในช่วงนี้ครับ

0: Enjoy music for you
1: ฟังเพลงกันไปนะฮะแหมพูดคุยกันไปแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาด้วยแล้วก็ดีเจแนะนำมาให้ฟังกันด้วยนะฮะในช่วงนี้กับเพลงสตริงไทยสากลนะก็ขอบคุณมากเลยนะทางโทรศัพท์ก็ดีก็042-747-489แล้วก็ทาง LINE ที่ mcotsakon107 แล้วก็ทักทายทางเพจอสมทสกลนครได้ด้วยทั่วโลกทางเพจอสมทสกลนครก็ได้นะฮะยินดีต้อนรับทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับฟังเพลงกันไปแล้วก็ผ่อนคลายกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวส่งเบรกกันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาในครึ่งชั่วโมงท้ายกันต่อนะครับ
0: Happy on your time.

0: MCOT Radio Network
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดนลิคิดเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเอง

0: หรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียวเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: ทำไรอ่ะ
2: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
0: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
3: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบศหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
8: MCOT Radio Network

ครับคุณผู้ฟังครับคราบฟังแน่นล้างย่างใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอันตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอันตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

กับเพลงเพราะๆนะฮะมาฝากกันแล้วก็สิ่งดีๆที่ทยอยผู้ฟังกันเรื่อยๆนะในช่วงเวลาของพักเช้าแต่ว่าสายนิดๆละตอนนี้อยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะเป็นยังไงบ้างครับทำงานเคลียร์งานกันไปเนาะนะผ่อนคลายกับเสียงเพลงกันไปด้วยนะฮะหรือว่าท่านที่อาจจะขับรถอยู่ก็เป็นเพื่อนกันในทางคุณด้วยกันแล้วกันนะฮะอย่าลืมอยากทักทายก็0427478 9หรือจะเป็นทาง LINE M ขอสักคนหนึ่ง

07ทักไลน์ทางทักทายทางเพจอสมทสกลนครก็ได้นะได้ทั่วโลกเลยนะทางเพจอสมทสกลนครก็ได้เช่นกันนะช่วงนี้อยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะหวังว่าคงจะมีความสุขกันนะฮะกับการสิ่งดีๆที่มอบให้คุณผู้ฟังกันในแต่ละช่วงนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ดีหรือว่าช่วงอากาศชื้นๆก็ดีนะฮะเรื่องของยุงนี่จะชุ่มเป็นพิเศษนะครับและใครที่โดนกัดก็อาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาเลเรียเป็นต้นนะครับซึ่งลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่เรารักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวช่วยดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ1,990บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะว่า990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีครับย้ำอีกทีครับเบอร์โทร02-666-0008ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้น

เอาละมาถึงช่วงท้ายกันแล้วล่ะนะท้ายชั่วโมงนี้แล้วก็สุดท้ายของหน้าที่ของดีเจจิราจิรวัฒน์ในช่วงเบรกนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทุกที่เลยนะฮะจะเป็นชาวสกลนครก็ดีต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆนะฮะก็ติดตามกันได้ตลอดนะครับช่วงนี้กับดีเจจิราจิรวัฒน์8โมงเช้าถึง10โมงเช้านะฮะก็ติดตามกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็หลายที่สนใจก็ทักทายกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยววันต่อไปมาเจอกันใหม่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดูแลความปลอดภัยประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามแนวแถลงการร่วมของการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคมมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มขีดความสามารถความตึงเครียดทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตำรวจหาเรือร่วมลายประเทศไทยปิดกั้นห้องลายผิดกฎหมายทุกรูปแบบพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ร่วมประชุมกับหลายประเทศไทยหารือความก้าวหน้าในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและในกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพหรือคนร้ายที่ใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ด้านการพนันออนไลน์และสิ่งผิดกฎหมายโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานขอความร่วมมือเพิ่มเติมกับหลายประเทศไทยในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานกลุ่มคนร้ายที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มรายสำหรับการกระทำผิดกฎหมายประเภทอื่นอย่างเด็ดขาดเช่นการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและการซื้อขายยาเสพติดทั้งนี้หลายประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มกำลังและได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดีโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาการยกระดับการเปิดคำขอปิดกั้นข้อมูลให้ครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคาดการว่าระบบดังกล่าวจะพร้อมเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการกลางปีนี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนต่อไปณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการ

0: สภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9ถึง10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พอร์ต 107 สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ๊ยยุงกัด
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พ่อแ

0: ปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
1: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
4: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainดีเจวิษณุมณีปกรณ
7: ์ MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: พื่อความทันสมัยและสบายใจของคุณนะทุกคนนะเพียงคุณโหลด Mcot Connect นะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเรานะทันสมัยไปทุกๆปีนะครับผมก็วันนี้ให้คุณโหลดฟรีแล้วสำหรับแอป Mcot Connect ก็คือ MCOT COMMECT นะครับ Mcot Connectแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารจะเป็นวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทของเราหรือว่าทีวีช่อง9 Mcot HD ช่อง30ด้วยทั้งทีวีดิจิทัลนะครับผมวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนแน่นอนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ปลอดภัยนะครับผม Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเราครับผม
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ

0: Bangkok Radio Network 107 MHz Bangkok Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8: MCOT Radio Network
9: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมแน่นอนนะครับคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟฟ้าสายไฟให้วุ่นวายไปหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับผมแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคะแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลย
1: ผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยผมมันโคตรมีความสุขอะนี่เขาเรียกว่ารักหรือเปล่า

0: เชื่อว่าวันนี้เป็นวันวุ่นๆของผู้ปกครองหลายๆคนนะเพราะว่าเป็นวันเปิดเทอมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล1 2ป1ป2ป3ป4ป5ป6นะครับแล้วก็มัธยมประถมหลายๆพื้นที่ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองนะในช่วงเปิดเทอมเพราะว่าผู้ปกครองนั้นก็คือน้ำลายเลยค่าใช้จ่ายเยอะมากไหนจะค่าเรียนค่าเสื้อผ้าใหม่รองเท้าสมุดหนังสือค่าเรียนพิเศษค่านมค่านู้นค่านี้นะก็นมเนี่ยก็คือเด็กนักเรียนก็ต้องได้ถือไปโรงเรียนวันละ2กล่องทุกวันนะเพราะนมโรงเรียนเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ทั่วถึงยังไงนะรู้สึกว่าจะได้ก็จะได้แบบจะปิดเทอมละถึงจะได้คนละกล่องเงี้ยเทอมนึงกล่องนึงเงี้ยกล่องใหญ่นะก็ปกติแล้วนมอย่างประเทศอื่นเนี่ยนมโรงเรียนเขาส่งเสริมให้กินกันทุกวันเลยนะเพราะนมมันมีส่วนช่วยให้ความสูงแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเอ้ายังไงเป็นกำลังใจช่วงเช้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอย่าหงุดหงิดกันนะครับผมโซนเส้นโรงเรียนอนุบาลสกลนครดอกบัวโรงเรียนชิงชุมราชนกุลโรงเรียนสกลนครราชวิญญาณกูลนะครับโซนนั้นศูนย์ราชการด้วยรถค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเช้ายิ่งเปิดเทอมวันแรกนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าเห็นใจนะทำงานอย่างหนักเลยตอนเช้านี่เขาก็อารมณ์อร่วยอยู่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จุดที่จอดไม่ได้เขาก็ให้จอดเพื่อให้ส่งบุตรหลานลงไปเข้าเรียนจอดเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปนะครับผมก็จะฝนตกแดดออกนะผมก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างคือเต็มที่อ่ะพูดง่ายๆนะก็คือทุกเช้าทุกเที่ยงทุกบ่ายทุกเย็นแต่โซนนั้นบอกนิดหนึ่งว่ามันเป็นถนนช่วงเช้า7โมงถึง9โมงเขาจะให้เป็นวันเวย์นะคุณจะไม่สามารถย้อนกลับออกไปทางประตูเมืองได้มันจะวิ่งแค่เลนเดียวปกติมันเป็นทูเวย์แหละแต่ว่าช่วงเปิดเรียนทุกแล้วก็ช่วงเย็นนะจะมี2ช่วงเวลาที่เขาจะเปลี่ยนเป็นวันเวย์นะครับก็แจ้งนิดหนึ่งเผื่อคนไม่ทราบเอ้าอีก1เบรกนะครับวันนี้เมื่อวานหยุดนะของหลายๆคนวันสำคัญของปวงชนชาวไทยวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันนี้เพื่อสวัสดีที่14นะครับพฤษภาคม2569นะวันนี้เหนื่อยๆวันนี้ตึงๆตัวนะเมื่อคืนเล่นแบตไป 5-6 เกมเพราะว่าเปิด2สนามแล้วก็เล่นเยอะหน่อยบางครั้งถ้าอายุมากขึ้นการออกกำลังกายที่หนักหน่วงแบตนี่ถือว่าเป็นกีฬาที่หนักนะเพราะว่า1ใครที่อายุมากขึ้นถ้าแต่บางคนใจยังร้อยเนี่ยร่างกายจะไหวไม่ไหวไม่สนนะใส่ไปก็กลับมาก็จะตึงตัวเมื่อยตัวเลยแต่ก็ดีนะมันได้สุขภาพได้หัวใจได้ปลอดได้กล้ามเนื้อโอ้หลายอย่างดีอ่ะการออกกำลังกายดีแต่อย่าออกจนหนักจนเกินไปนะครับครับวันนี้ก็14นะครับเหมือนครึ้มๆเมื่อวานมีฝนตกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปนะช่วงบ่ายๆก็ทำให้มันคลายความร้อนออกไปได้บ้างแล้วก็มีลมเย็นๆเพราะบางที่พื้นที่ลมฝนมันตกหนักมันก็ทำให้ซัดลมเย็นเนี่ยผ่านขึ้นมาก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งระยะหนึ่งนะไม่ต้องเปิดแอร์ครับผมอยู่ดูแลการของผมวิษณุอุณิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กในช่วงเอ็มคอร์ดเรดิโอกรุงกรีนพร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มที่คุณเชื่อมโยงได้ครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
0: วิทยุออนไลน์ www.mcord.net นะแอปพลิเคชัน mcord โหลดได้ทั้งระบบ Android iOS นะครับผมMQuad Connect นะครับส่งความสุขไปทางอำเภอพังโคนด้วยปิ้งไก่อร่อย

หมดเกลี้ยงเหลือ2นาทีเดี๋ยวสักครู่11นาฬิกาเบรกพบกับข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทุกประเทศไทยในเครืออสมท.ทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเดี๋ยวกลับมานะฮะอยู่กับผมวิษณุนิปกรณ์บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเอ็มควอดเรดิโอเน็ตเวิร์กในช่วงเอ็มควอดเรดิโอโกลกรีนนะครับในช่วงวันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคม 2569พรุ่งนี้สุดสัปดาห์นะอีกวันนึงแล้วก็ได้หยุดนะฮะเสาร์อาทิตย์ครับเดี๋ยวมาครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วจึงเป็นหน้าที่ของศาลในการวินิจฉัยต่อไปหากศาลวินิจฉัยอย่างไรจะกลับมาที่สภาเพื่อให้ส.ส.และส.ว.พิจารณาอนุมัติจึงถือเป็นความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งการลงมติต้องมีความสามัคคีกันอยู่แล้วในส่วนของพรก.มีความพยายามที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนหนึ่งแต่ก็ได้จำนวนน้อยแต่ก็มีกลไกที่จะดูงบประมาณตรงส่วนอื่นซึ่งขณะนี้ค่อนข้างตึงและความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งการทำคนละครึ่งและการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องรีบดำเนินการซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องวนกลับมาที่สภาจึงขอให้ทุกคนร่วมกันประชุมและอภิปรายติติงเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในส่วนของกระบวนการลงมติหากรัฐบาลชี้แจงได้ครบถ้วนในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมเดินไปด้วยกันในการอนุมัติพรก.ทั้งนี้เข้าใจว่ากระบวนการคงใช้เวลาไม่นานศาลรัฐธรรมนูญคงใช้เวลาอันสั้นในการพิจารณาคาดว่าคงใช้เวลา2สัปดาห์ในการที่ร่างพรก.จะกลับมาที่สภาเจ้าหน้าที่ประมงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหลังพบปลาหมอคางดำโผล่ชายฝั่งพัทยาจากกรณีมีรายงานพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยาเมื่อ2วันที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีจึงเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนล่าสุดนางมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำอยู่ในทะเลจากการตรวจสอบวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานนาเกลือซึ่งเป็นจุดที่มีการแจ้งพบก่อนหน้านี้รวมถึงบริเวณชายหาดพัทยาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์โดยคาดว่าปลาหมอคางดำทั้ง2จุดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสำหรับปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่พบในเขตทะเลน้ำลึกทั้งนี้ช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลอาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบหรือจับปลาหมอคางดำได้สามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปบริโภคได้เนื่องจากสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่หากพบเป็นปลาหมอขนาดเล็กไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ขอให้ทำลายทันทีสพท.ส่งหนังสือด่วนที่สุดทุกเขตพื้นที่กำกับสถานศึกษาถือปฏิบัติตามประกาศ7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพฐ.เปิดเผยว่าได้มีหนังสือเดือนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.เรื่องมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปีการศึกษา2569และให้ถือปฏิบัติโดยสามารถดำเนินการได้ตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานสำหรับ7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปี69มีสาระสำคัญซึ่งยังคงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศสพท.อาทิให้สถานศึกษาพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือเครื่องแต่งกายอื่นๆได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาพิจารณาลดหรืองดใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเป็นต้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell
8: เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชาเอ็กซ์แลนซ์เซ็นเตอร์เดนลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: M-Cot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cot Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
9: M-Cot Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
10: M-Cot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: อสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network ในช่วง MCOT Radio Grow Green พร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มที่คุณเชื่อมโยงผ่านเข้ามาได้ในห้วงเวลานี้วันนี้ยังตรงกับวันศุกร์ที่เอ้ยไม่ใช่พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569อ้าวแดดออกอีกแล้วเมื่อกี้กำลังดีใจอยู่หันไปล่มๆมีลมเข้ามาหน่อยนะโอ้เวลาร้อนก็ร้อนสุดหัวใจเดือนนี้โดยเฉพาะค่าไฟแต่ละบ้านว่าบวมแน่อะไรนะฮะเพราะอากาศมันร้อนนะฮะก็จะได้ใช้ไฟถูกเพราะว่าก็คงจะเศร้าใจแล้วแหละนะเพราะว่าหนึ่งคือแค่หน้าร้อนอ่ะเปิดแอร์ไม่เท่าไหร่มันก็เกินละ400หน่วยนะครับผมเนี่ยจะค่าอย่างอื่นเอาในบ้านคุณต้องใช้อะไรหนึ่งตู้เย็นเนี่ยมันต้องเสียบประจำบางบ้านก็ติดกล้องจรปิดเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านนะครับหนึ่งหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ใช้หน่อยเพราะอากาศมันร้อนนะซักผ้าเนี่ยก็ซักประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับเครื่องทำน้ำอุ่นตัดไปช่วงนี้หน้าร้อนนะแอร์เนี่ยเปิดแน่นอนนะพัดลมนะครับทีวีนะครับเตารีดผ้าโดยเฉพาะลูกๆไปโรงเรียนช่วงนี้หลายอย่างอ่ะบางบ้านก็ไม่ได้เตาแก๊สไม่ได้ใช้ก็อาจจะเป็นเตาเตาแก๊สใช้หม้ออบเงี้ยหม้อหุงข้าวก็ต้องหุงอยู่แล้วบ้านไหนทำกับข้าวทำไมมันจะไม่เกิน400หน่วยนะครับผมเอาละครับผมก็ดูกันไปนะว่าจะเป็นยังไงเพราะหนึ่งคุยกับหลายคนก็คือจุกอกอ่ะหนึ่งไหนจะค่าน้ำมันก็แพงหนึ่งก็ทำให้ร้านค้าหลายๆร้านก็เริ่มขึ้นราคาละก๋วยเตี๋ยวอย่างงี้50บาทไม่อิ่มแล้ว60บาทพิเศษก็ยังไม่อิ่มละจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวที่จะอิ่มต้องเป็นหลักร้อยแล้วเนี่ยครับไข่ก็แพงขึ้นนะมะนาวเนี่ยเอามะนาวเป็นหลักคือดูไหนก็ตามผมเปรียบเทียบเรื่องของมะนาวถ้ามะนาวแพงก็คือจบนะเดี๋ยวสักครู่ผมรับให้ครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: วันนี้นะครับมาฟังสิ่งดีๆนะครับผมทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ

เป็นกำลังใจให้กับหลายๆครอบครัวนะมี ID Line ผ่านเข้ามาวันนี้ก็ปาดเหงื่อนิดหน่อยผู้ปกครองเปิดเทอมวันแรกนะครับผม

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Network 107

0: ับเข้ามาเบรกท้ายพร้อมกับฝนตกจะทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะอีกหนึ่งช่วงนะครับยังคงอยู่กับผมวิษณุวินิจกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Grow Green พร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มนะครับในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569รับโปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยที่คอปพิทปรึกษาเรื่องยางเรื่องแม็กฟรีแล้ววันนี้เลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวแล้วโปรพิเศษนะครับโปรฮอตพูดง่ายๆว่าตลอดเดือนพฤษภาคมรับส่วนลด 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดนะครับเก่งกระเบานะเพลงนี้
1: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกครัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
0: ครับผมมาถึงช่วงเวลานี้ขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับกับคอกพิทคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอปพิทตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับคอปพิท

0: เซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะครับมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทอันนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ร้านกำหนดจะเป็นเปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าเปลี่ยนถ่ายลมในตัวเจนนะ200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้เวลาที่คุณเดินทางไปไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลแถมฟรีไส้กรองนะครับพร้อมค่าแรงไม่คิดนะครับอุ่นใจประหยัดจริงที่คอปพิทของเรานะครับผมก็เข้าไปหาเราได้แล้วที่สำคัญผ่อนสบาย 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของรถ4ล้อนะครับรถเก๋งรถกระบะเท่านั้นนะรถใหญ่เรายังคงดูแลนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อรถพ่วงรถมีหรือว่าจะเป็นรถบัสอะไรต่างๆเข้าไปใช้บริการได้เหมือนรถเล็กเลยนะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนยางทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะแม็กลายสวยๆทุกขนาดนะครับก็ให้คุณได้เข้าไปเลือกกันนะครับที่ศูนย์บริการของเรามั่นใจเลยนะครับผมคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรา3สาขาสาขาใหญ่เลยตชด.23ขึ้นมาสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปเลยซ้ายมือจะเป็นปั๊มการ LVG ขวามือจะเป็นศูนย์บริการจำหน่ายแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกรูปแบบตรงเข้าไปสุดนะครับจะเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็มีศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเตล็ดในราคาส่งด้วยแล้วยังมีโชว์รูมดูแลรถ10ล้อ6ล้อรถบัสรถเมย์รถขนาดใหญ่เลยนะครับผมสาขา2ตรงข้ามตชด.23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเซเว่นมีปั๊มก๊าซ LPG นะฮะใครสะดวกก็แวะได้สามารถจอดพักรถพักเหนื่อยได้ส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านอะไรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านใช้บริการได้แถวบ้านมังคว้างนะครับสะดวกสาขาไหนก็แวะได้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรามั่นใจตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมครับผม
1: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Happy on your time.

0: ครับผมทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันอย่างลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะครับแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้นะครับตอนนี้วันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi มิสเตอร์ CCTV V360 กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุณได้คุยแบบวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือเท่านั้นเองคิดว่าแค่นี้จะหมดแล้วเหรอครับผมยังไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดตามตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนะครับนอกจากนี้กล้องนี้ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำได้ดีด้วยกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็ยังเอาอยู่ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวถึง30วันเลยนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถมอีก1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมไปรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมมาถึงช่วงเวลานี้ขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับกับคอกพิทคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอปพิทตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับคอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะครับมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทอันนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ร้านกำหนดจะเป็นเปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าเปลี่ยนไทยลมในตัวเจนนะ200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้เวลาที่คุณเดินทางไปไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับชุดเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลแถมฟรีไส้กรองนะครับพร้อมค่าแรงไม่คิดนะครับอุ่นใจประหยัดจริงที่คอปพิทของเรานะครับผมก็เข้าไปหาเราได้แล้วที่สำคัญผ่อนสบาย 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของรถ4ล้อนะครับรถเก๋งรถกระบะเท่านั้นนะรถใหญ่เรายังคงดูแลนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อรถพ่วงรถเมล์หรือว่าจะเป็นรถบัสอะไรต่างๆเข้าไปใช้บริการได้เหมือนรถเล็กเลยนะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนยางทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะแม็กลายสวยๆทุกขนาดนะครับก็ให้คุณได้เข้าไปเลือกกันนะครับที่ศูนย์บริการของเรามั่นใจเลยนะครับผมคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรา3สาขาสาขาใหญ่เลยตชด23ขึ้นมาสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปเลยซ้ายมือจะเป็นปั๊มการ LVG ขวามือจะเป็นศูนย์บริการจำหน่ายแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกรูปแบบตรงเข้าไปสุดนะครับจะเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็มีศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเตล็ดในราคาส่งด้วยแล้วยังมีโชว์รูมดูแลรถ10ล้อ6ล้อรถบัสรถเมล์รถขนาดใหญ่เลยนะครับผมสาขา2ตรงข้ามตชด23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเซเว่นมีปั๊มก๊าซ LPG นะฮะใครสะดวกก็แวะได้สามารถจอดพักรถพักเหนื่อยได้ส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านอะไรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านใช้บริการได้แถวบ้านมังคว้างนะครับสะดวกสาข

0: หาไหนก็แวะได้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิชเซอร์วิสของเรามั่นใจตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมครับผม
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

เหลือ2นาทีสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงก่อนเที่ยงวันวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะฮะขอบคุณกับการติดตามอยู่กับผมวิษณุอนิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน M-Quad Radio Network ในช่วง M-Quad Radio กรุงกรีนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับผมเขาพิษก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนยางเช็คยางเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กและปรึกษาเรื่องยางฟรีนะพฤษภาคมทั้งเดือนนะโปรโมชั่นเด็ดๆรับไปเลยนะ 3,200 บาทส่วนลดพิเศษพร้อมบริโซนฟรายโซนเดตันในเครือของบริโซนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นั้น10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะครับหมดเกลี้ยงเวลาเดี๋ยว 12:00 น.เบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทั่วประเทศไทยทานข้าวให้อร่อยอีก30นาทีบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะครับผมฝนเริ่มมาแล้วดีใจหน่อยจะได้คลายร้อนนะฮะทานข้าวนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยง
1: ดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่นักตกปลาตกหมึกริมชายหาดผวาหวานแหเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากบุกชายหาดพัทยาวอนหน่วยงานตรวจสอบเตรียมประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้หลังสภาพอากาศเข้าเกณฑ์ฤดูฝนครบทั้งด้านปริมาณฝนและทิศทางลมโดนัลด์ทรัมป์เริ่มการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนชื่นชมนายสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นมิตรคนสำคัญทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9ถึง10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธีครับ
2: ทางนี้นายณัฐพงษ์นะคะก็ได้แถลงภายหลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านว่าขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาทุกคนรวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมในงานพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในวันนี้ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขอให้คำมั่นสัญญากับประชาชนและสื่อมวลชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตนเองจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและรัฐสภาในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศนี้จะเร่งเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนา

0: รวมของประชาชนที่ได้ลงประชามติไว้ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อใดนายณัฐพงศ์กล่าวว่าขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้โดยเร็วที่สุดก็คือการแสดงความจริงใจจากฝั่งรัฐบาลแต่ในส่วนของกฎหมายที่เลยกำหนด60วันมาแล้วเป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคประชาชนหรือพรรคอื่นจะริเริ่มกระบวนการในส่วนนี้ด้วยยืนยันว่าพวกเราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำว่าจะทำโดยเร็วที่สุดและหากมีการแต่งตั้งวิปฝ่ายค้านคงได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการจะเร่งกระบวนการและยื่นเข้าสู่สภาโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้พรรคประชาชนจะใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่ามีและในวันพรุ่งนี้จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่รัฐบาลยังไม่ได้ส่งคืนกลับมาและคงจะใช้เป็นเวทีที่เราจะได้ทวงถามรัฐบาลว่ากฎหมายอีกหลายฉบับที่เป็นประโยชน์เหตุใดรัฐบาลถึงตีตกไม่นำกลับมาพิจารณาต่อหลังจากที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าประชาชนจะต้องพรรคประชาชนจะต้องไปปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเฉพาะสูตรของกรรมการยกร่างและความไม่ชัดเจนในการแก้ไขหมวด1และหมวด2หรือไม่ซึ่งทางนายณัฐพงศ์ก็ตอบว่าอย่างไรก็ตามคงมีการหารือกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดขอให้เป็นโอกาสต่อไปค่ะ
1: เรื่องของสถานการณ์ชายแดนที่สุรินทร์นะครับชาวบ้านมองกรณีเขมรยิงปืนตามแนวชายแดนเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ช่องจอมครับว่าเป็นการยั่วยุไม่ตระหนกสถานการณ์ชายแดนเพราะว่าถือว่ายังปกติอยู่แต่ก็ไม่ประมาทครับหากเกิดการสู้รบรอบ3ก็พร้อมจะอพยพทันทีจนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ยังคงปกติแต่ว่ายังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังทหารเขมรยิงปืนเล็กจำนวนหลายนัดที่ชายแดนด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงของจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้ในขณะที่ชาวบ้านชายแดนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยั่วยุของทหารกัมพูชาซึ่งมีเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อสร้างสถานการณ์ชาวบ้านบอกว่าจนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ชายแดนก็ยังปกติแต่ก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและก็มากขึ้นและก็จะไม่ประมาทครับเตรียมพร้อมตลอดเวลาหากมีการสู้รบเกิดขึ้นก็พร้อมอพยพทันทีเมื่อคืนนี้ช่วงตีหนึ่งครับกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังทหารพรานออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.41ถึงส.42บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย8รายครับเดินเท้าฝ่าความมืดเลาะช่องทางธรรมชาติอ่างศิลาจากการตรวจสอบพบเป็นชาวปากีสถานชาวจีนแล้วก็ชาวไทยสารภาพหนีตายจากตึกทำงานออนไลน์ที่ปล่อยเป็ดประเทศกัมพูชาหลังถูกหลอกทำงานฟรีมานานกว่า5เดือนครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณบ้านน้ำซับหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจับหญิงไทย2รายลักลอบกลับจากกัมพูชาหลังถูกเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลอกไปทำงานครับแต่เมื่อเดินทางไปถึงพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวปิดกิจการจึงติดต่อขบวนการเพื่อนำพากลับเข้าประเทศไทยโดยเสียค่าเดินทางคนละ 7,000 บาทจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็จับกุมได้ส่วนผู้นำทางอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปครับขณะที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าขณะนี้รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถนะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ลุกล้ำหรือว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติเราครับ
0: กระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงถอด9ธุรกิจจากบัญชีต่างด้าวนะคะโดยทางนายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542เนื่องจากหลายธุรกิจมีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงาน

0: านเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้วจึงควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการอนุญาตที่ซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับธุรกิจทั้ง9ธุรกิจก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลเช่นธุรกิจบริการโทรคมนาคมธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากลุ่มที่2เป็นธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเช่นธุรกิจบริการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจค้ำประกันหนี้ภายในประเทศให้แก่บริษัทในเครือซึ่งไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการไทยและกลุ่มที่3เป็นธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการทางการเงินหรือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายในสถานประกอบการและธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะผู้รับสัมปทานค่ะ
1: 12:11 น.พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนักตกปลาหมึกตกปลาริมชายหาดก็ผวานะคะหวานแหไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากโผล่ชายฝั่งพัทยาค่ะซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่สร้างความแตกตื่นให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและเหล่านักตกปลาบริเวณชายหาดพัทยาเป็นอย่างมากหลังมีการแชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Start Channelขออภัยค่ะตาร์ทชาแนลนะคะที่เห็นระหว่างการหว่านแหริมชายหาดพัทยาแต่แทนที่จะได้ปลาท้องถิ่นกลับกลายเป็นปลาหมอคางดำจำนวนมหาศาลนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นเจ้าของคลิปและยูทูบเบอร์สายตกปลาเล่าว่าได้รับแจ้งจากกลุ่มเพื่อนนักตกปลาด้วยกันจึงมาลองหว่านแหตรวจสอบดูปรากฏว่าเจอจริงๆและมีจำนวนเยอะมากทำให้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาพร้อมกับตั้งข้อสงสัยนะคะว่าปลาชนิดดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรทางนี้ยังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเนื่องจากเกรงว่าปลาหมอคลางดำเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาและลูกหมึกหากปล่อยให้แพร่พันธุ์จำนวนมากก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและอาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตค่ะล่าสุดประมงอำเภอบางละมุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดแรกบริเวณสะพานปลานาเกลือซึ่งมีชาวบ้านแจ้งว่าพบเห็นเมื่อ2วันก่อนจากการสอบถามชาวบ้านที่หากินแถวนี้มากว่า10ปีก็ยืนยันว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นปลาชนิดนี้โผล่มาเป็นฝูงใหญ่ในทะเลพัทยาและพบหลายฝูงว่ายอยู่ในทะเลจึงได้เอาแหมาว่านก็ได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากค่ะจึงเอาไปถากแดดรับประทานนะคะก่อนจะแจ้งทางประมงอำเภอรีบรับทราบทางด้านของนางมายุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงก็เปิดเผยว่าแม้ว่าในการตรวจสอบวันนี้จะยังไม่พบตัวแบบคาหนังคาเขาเหมือนในคลิปแต่ก็ได้วางแนวทางเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนและนักตกปลาหากพบเห็นหรือว่าจับได้สามารถนำไปทำอาหารรับประทานได้แต่ห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำเด็ดขาดเน้นย้ำนะคะว่าปลาชนิดนี้สามารถบริโภคได้ตามปกติจะนำไปแปรรูปทำปลาแดดเดียวหรือเมนูไหนก็ได้แต่หากเป็นตัวเล็กที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ขอให้กำจัดทิ้ง

0: ทันทีเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ไปทำลายระบบนิเวศทางทะเลของเมืองพัทยาไปมากกว่านี้หากใครพบเบาะแสเพิ่มเติมสามารถแจ้งหน่วยงานประมงในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อช่วยการปกป้องสัตว์น้ำท้องถิ่นค่ะและล่าสุดทางนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งเร่งตรวจสอบการพบปลาหมอคางดำดังกล่าวแล้วเนื่องจากห่วงว่าจะกระทบระบบนิเวศและอาชีพประมงค่ะ
1: กรมอุตุครับประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ครับคาดปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงเริ่มต้นของฤดูครับนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับหลังจากตรวจองค์ประกอบก็เป็นไปตามเกณฑ์ก็ประกอบด้วยไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกคาดว่าปีนี้ปริมาณฝนรวมของประเทศจะน้อยกว่าปี68และต่ำกว่าคาดเฉลี่ยปกติประมาณ 10% แต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโยลานินญาหรือว่าเอ็นโซอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางแต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนีโยในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยครับ
0: ทางด้านของนางสาวละลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านกรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือว่าวอลลุ่มในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้เมื่อปี2567ก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาขณะที่เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมาค่ะการดำเนินงานครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วมนำโดยพลโทจุมพจน์นุรักษ์เขตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพภาคที่3กองกำลังนเรศวรกรมควบคุมมลพิษกรมเอเชียตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ฝ่ายเมียนมาก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมผู้บัญชาการภาคทหารบกตะวันออกอธิบดีกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างใกล้ชิดซึ่งรัฐบาลก็ได้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำคัญในการปฏิบัติงานของวอลลุ่มอาทิการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อใช้เฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญฟังเสียงส่วนใหญ่ครับนายจุลพันธ์

0: ต้องใช้เสียงสว1ใน3ดังนั้นควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้อยู่ในร่องรอยเดียวกันตนมองว่ายังมีอุปสรรคในการแก้ไขอยู่ครับฉะนั้นต้องมาพูดคุยและยกร่างที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และผลักดันได้จริงซึ่งสิ่งที่ตนพูดมาตลอดก็คือพรรคเราอยู่ในความเป็นจริงต้องยอมรับกันว่าในนาทีนี้การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดครับ
1: กกต.แจ้งหากผู้ว่ากทม.ครบวาระก็ต้องอยู่ต่อตามกฎหมายจนกว่าจะได้ผู้ว่าคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระเช่นการลาออกให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้การดำรงตำแหน่งของผู้ว่ากทม.แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นเช่นอบจ.เทศบาลหรืออบต.ซึ่งกำหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งหรือว่างลงค่ะ
0: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์กรณีเหตุการณ์ซอยรามคำแหง53ครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์จากเหตุการณ์ประชาชนชาวมุสลิมนับพันคนรวมตัวประท้วงนะครับมาดามราม53ติ๊กต็อกเกอร์ผู้มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ซอยรามคำแหง53จากการแต่งหน้าแล้วก็แต่งกายเหมือนสตรีมุสลิมแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะดูหมิ่นศาสนาล้อเลียนอัลกุรอานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนนำไปสู่การไลฟ์สดปลุกเร้าอารมณ์แล้วก็กดดันให้ติ๊กต็อกเกอร์รายดังกล่าวโกนศีรษะเพื่อแสดงความขอโทษคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยืนยันว่าบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าการแสดงออกดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะก็ต้องเคารพความเชื่อและก็ความศรัทธาของผู้คนในทุกศาสนาการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาใดก็ตามจึงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่ได้รับการรับรองทั้งตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันก็ไม่มีบุคคลใดสมควรถูกลงโทษนอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายหรือว่าถูกกดดันบีบบังคับให้กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและเนื้อตัวร่างกายรวมทั้งละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยที่สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อศาสนาและก็อัตลักษณ์ทางเพศกสม.ขอเน้นย้ำให้บุคคลสาธารณะและผู้คนในสังคมออนไลน์ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารประเด็นอ่อนไหวที่ง่ายต่อการขยายแล้วก็นำไปสู่การสร้างความเกลียดชังแตกแยกและการใช้ความรุนแรงต่อกันครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดสร้างความเสียหายให้ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศสำหรับฉลากก็คือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงซึ่งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ก็ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ค่ะซึ่งกรณีร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายเสี่ยงไฟไหม้ปัจจุบันผู้เสียหายก็ได้แจ้งความตามคดีอาญาที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการแล้วค่ะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้

0: ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นก็พบว่าผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้สคบจึงนัดหมายสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อพิจารณาการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าวต่อไปนอกจากนี้สคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซลาเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซลาเซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะ
1: พลเอกบุญสินนะครับยืนยันว่าภาพที่ออกในโลกออนไลน์ขณะนี้ว่าโกนศีรษะแล้วก็บรรพชาแล้วนั้นเป็นภาพจาก AI ครับตนเองยังไม่ได้อุปสมบทขอบคุณคนไทยร่วมอนุโมทนาด้วยพลเอกบุญสินพาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกครับได้เปิดเผยถึงกระแสข่าวการอุปสมบทของตนภายหลังโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพตัดต่อผ่าน AI จนหลายคนเข้าใจว่าตนเองนั้นบวชไปแล้วก็ยืนยันชัดว่าขณะนี้ยังไม่ได้อุปสมบทแต่รู้สึกซาบซึ้งใจและก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญมาอย่างต่อเนื่องพลเอกบุญสินบอกว่าก่อนหน้านี้ครับได้เข้ากราบหลวงปู่ศิลาซึ่งท่านได้เมตตามอบเครื่องอัฐบริขารสำหรับใช้ในพิธีอุปสมบทให้เป็นสิริมงคลพร้อมตั้งใจแน่วแน่จะอุปสมบทเป็นระยะเวลาประมาณ 1,000 พรรษาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เหล่าทหารหารตามแนวชายแดนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งใจบวชทดแทนคุณแผ่นดินอุทิศบุญให้พี่น้องทหารและประชาชนที่สูญเสียครับกำหนดการอุปสมบทเบื้องต้นคาดว่าจะมีขึ้นก่อนวันเข้าพรรษาเล็กน้อยซึ่งปี69วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่30กรกฎาคมโดยวันและเวลาที่แน่ชัดขอรอพระอุปัชฌาย์พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกัมพูชาปฏิเสธเรื่องของการยิงปืน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนค่ะระบุนะคะว่าเป็นข้อมูลผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงพลโทมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาแถลงนะคะว่าจากกรณีที่สื่อมวลชนไทยรายงานว่าทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนโอสเม็ดช่วงเย็นวันนี้นั้นกัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างเด็ดขาดว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเลยถือว่าเป็นข้อมูลผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุด้วยนะคะว่าประเด็นชายแดนทุกอย่างกำลังจัดการผ่านความร่วมมืออย่างสันติและข้อตกลงทางการทูตที่มีอยู่กับไทยทั้งสองฝ่ายได้ใช้กลไกที่จะตั้งขึ้นร่วมกันเสมอเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้าใจผิดระหว่างสองฝ่ายค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับเริ่มการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งโดยทรัมป์ได้กล่าวชื่นชมในสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นมิตรคนสำคัญพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะพัฒนาไปสู่จุดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทางด้านในสีจิ้นผิงได้กล่าวขอบรับตอบรับนะครับโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศหนึ่งคือโอกาสของอีกประเทศหนึ่งและเสถียรภาพในความสัมพันธ์จีนสหรัฐนั้นส่งผลดีต่อทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและขณะที่การเผชิญหน้ากันจะสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่ายผู้นำทั้งสองครับจะใช้เวลาหารือกันตลอด2วันโดยครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งข้อตกลงทางการค้าสงครามในอิหร่านและก็การขายอาวุธให้แก่ไต้หวันครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: ไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
6: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมาย มีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลข่าวสารท้องถิ่นฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
5: สวัสดีค่ะสวัสดีนี่ต้อนรับคุณฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลค่ะประจำวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้14พฤษภาคม2569ค่ะดิฉันกุลิศราสุทธิสมุทรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ 12:35 จนถึง 13:00 วันนี้ก็จะรวบรวมข่าวสารต่างๆนะคะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังในรายการช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็มีหลายๆข่าวสารเหมือนกันแล้วก็ไปถึงในช่วงบอกข่าวรอบบ้านด้วยเดี๋ยววันนี้คุณวิษณุนะคะมีข่าวรอบบ้านอะไรมาฝากนั้นเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันในอีกสักครู่หนึ่งนะคะแต่วันนี้นะคะพูดถึง เรื่องของเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะเป็นวันพืชมงคลประจำปี2569ก็มีการเสี่ยงทายนะคะโดยพญาแรกนานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ขอทบทวนนะคะในส่วนของคำพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรนะคะแล้วก็มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่สะท้อนถึงความเชื่อนะคะในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและเป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยด้วยนะคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทำหน้าที่พญาแรกนานะคะซึ่งในปีนี้พระยาแรกนาก็ได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศค่ะโดยได้มีการเสี่ยงทายนะคะหยิบผ้านุ่งแต่งกายนะคะได้ผ้านุ่ง6คืบนะคะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นอกจากนี้นะคะพราหมณ์ยังได้เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคค่ะซึ่งในปีนี้พระโคก็ได้เลือกกินถั่วกินน้ำหญ้าและเหล้านะคะคำพยากรณ์ก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองอีกด้วยค่ะนะคะและนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำพยากรณ์นะคะจากทางด้านของพญาแรกนาที่เสียงทายหยิบผ้านุ่ง6คลืบนะคะพระโคกินเหล้าถั่วน้ำหญ้าก็มีคำพยากรณ์นะคะว่าธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนั่นเองนะคะนะคะนั่นก็เป็นข่าวสารแรกนะคะพูดถึงเรื่องของเราเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ตอนนี้เตรียมนะคะประกาศให้ประเทศไทยเนี่ยค่ะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะ15พฤษภาคมหลังจากสภาพอากาศเนี่ยเข้าเกณฑ์ฤดูฝนครบนะคะทั้งด้านปริมาณฝนแล้วก็ทิศทางลมพร้อมคาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมของปี2569จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10
10: จากแนวโน้มเอลนีโญกำลังอ่อนนะคะขณะที่ช่วงปลายฤดูยังต้องเฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนและฝนตกหนักบางพื้นที่อีกด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามสภาพอากาศนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ลักษณะอากาศโดยทั่วไปด้วยนะคะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสกลนครมีรายงานสภาพอากาศนะคะประจำวันที่14พฤษภาคม2569นะคะซึ่งลักษณะอากาศทั่วไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ค่ะลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมและชัยภูมินะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรนะคะควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยนะคะอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกันไว้ด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะอยู่ที่33องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้อยู่ที่27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะคะวัดได้ 26.5 องศาเซลเซียสค่ะส่วนปริมาณน้ำฝนใน24ชั่วโมงนะคะอยู่ที่ 3.9 มิลลิเมตรนะคะข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสกลนครค่ะและในส่วนของส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็มีแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่15และ16พฤษภาคมนี้ค่ะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเพราะนั้นในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันค่ะและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันในช่วงนี้สักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวอื่นนะคะมาเล่าให้ได้ฟังกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
11: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร

0: ทำไรอ่ะ
1: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
0: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
1: ฮะ
2: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
4: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
5: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลในช่วงนี้นะคะคุณฟังยังสามารถติดตามทางวิทยุ FM 107 อสมทสกลนครนะคะวิทยุออนไลน์ www.mcot.net และทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้เลยนะคะและช่วงนี้ยังสามารถติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะที่ Facebook Page นะคะอสมทสกลนครตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็สามารถแชร์รายการออกไปได้เลยค่ะช่วงนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ฝากนะคะฝากทุกท่านด้วยกันแล้วกันเพราะว่ามีข้อมูลข่าวจากเพจคนข่าวสกลนครนะคะวอนพลังโซเชียลช่วยกันแชร์ด่วนหาตามหาน้องนนทัศน์อายุ18ปีนะคะขาดการติดต่อพร้อมรถจักรยานยนต์นะคะครอบครัวเป็นห่วงมากค่ะทางสพเมืองสกลนครรับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายนะคะน้องนนทัศน์อายุ18ปีข้อมูลเบื้องต้นนะคะน้องได้ขี่รถจักรยานยนต์สีเหลืองดำทะเบียน8กไก่นเน4403กทมค่ะออกจากที่พักบริเวณถนนรอบเมืองตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 นของเช้ามืดที่ผ่านมานะคะก็คือของวันนี้14พฤษภาคมนะคะจากนั้นครอบครัวนะคะไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยจนถึงขณะนี้นะคะทางครอบครัวก็เป็นห่วงอย่างมากเลยแล้วก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วที่สพเมืองสกลนครก็ขอความร่วมมือนะคะพี่น้องชาวสกลนครหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะหากพบเห็นนะคะหรือเห็นรถจักรยานยนต์นะคะลักษณะดังกล่าวหรือว่ามีเบาะแสข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจักรยานยนต์ของน้องก็จะเป็นสีเหลืองดำนะคะถ้าพบเห็นนะคะก็แจ้งเบาะแสได้นะคะที่065-415-1542นะคะหรือ093-337-1599และที่สพเมืองสกลนคร042-716-409นะคะข้อมูลจากเพจคนข่าวสกลนครอ่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข่าวอื่นๆกันต่อนะคะก็มีเรื่องที่แจ้งมาจากทางเทศบาลนครสกลนครนะคะเป็นประกาศชี้แจงจากทางเทศบาลนครสกลนครเพราะว่าก็มีได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการรับสมัครงานของเทศบาลนครสกลนครตอนนี้ก็มีการตรวจสอบข้อมูลกันแล้วนะคะก็พบว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและไม่ได้เป็นไปตามประกาศจากหน่วยงานทางการแต่อย่างใดนะคะคือไม่ใช่ประกาศของทางเทศบาลนครสกลนครนั่นเองซึ่งทางเทศบาลนครสกลนครก็ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อหรืออย่าส่งต่อ ข้อมูลดังกล่าวนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้ามีการประกาศรับสมัครงานจากทางเทศบาลนครสกลนครนะคะจะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook เทศบาลนครสกลนครหรือเว็บไซต์ www.skc.go.th เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีการเผยแพร่ประกาศที่เป็นข่าวปลอมออกไปเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงเชื่อนะคะอย่าหลงเชื่ออันนี้ก็เป็นข่าวที่แจ้งมานะคะจากทางเทศบาลนครสกลนครค่ะนะคะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยมาในรูปแบบสื่อออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักรู้แล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเป็นหน่วยงานจริงจริงไหมนะคะที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆหรือถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยต้องออกมาจากเพจทางการของหน่วยงานนั้นๆ นะคะหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นทางการของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ นั่นเองนะคะเว็บไซต์ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนเนาะนะคะอ้าวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะมากันที่อีกข่าวนึงนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเรื่องของการเปิดตัวรถทัวร์สีชมพูสุดล้ำนะคะถือว่าเป็นการยกระดับขนส่งสกลนครมาตรฐานยุโรปหรือว่า Euro 5นะคะ Change for the better ค่ะก็มีการเปิดตัวไปนะคะเมื่อช่วงวันที่

0: พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของนายกมุติคัตนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครก็ได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่สถานีขนส่งสกลนครแห่งที่2นะคะก็เรียกว่าเป็นการเยี่ยมชมการเปิดทับรถโดยสารใหม่นะคะที่เป็นโทนสีชมพูสดใสเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แนวคิดเนี่ยดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าชูแนวคิดเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะคะจัดเต็มความหรูหรา3รูปแบบเลยนะคะเป็นแบบ VIP 24ที่นั่งพิเศษ32และ36ที่นั่งแน่นะคะจุดเด่นนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าใหม่แล้วก็ว้าวเลยนะคะก็คือแนวคิดรักโลกนะคะรักโลกด้วยเครื่องยนต์ยูโร5ลดมลพิษและฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยก็ต้องมีค่ะติดตั้งระบบ GPS และกล้อง CCTV ทั่วคันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเดินทางเราก็ต้องการความสะดวกสบายด้วยปลอดภัยด้วยสะดวกสบายด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือความสะดวกสบายนี่แหละค่ะก็คือมีห้องน้ำมีช่องชาร์จ USB อันนี้จำเป็นเลยนะคะแล้วก็มีฟรีโอ้มีฟรี Wi-Fi ด้วยตลอดเส้นทางเลยนะคะเนี่ยอันนี้นะคะก็ถือว่าตอบรับทีเดียวกับเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนจองตั๋วผ่านแอปพลิเคชันและช่องจำหน่ายตั๋วบขส.ทั่วประเทศได้แล้ววันนี้นะคะเพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ทันสมัยที่สุดของชาวสกลนครค่ะนะคะซึ่งรถโดยสารประจำทางสายที่27กรุงเทพสกลนครนะคะมีกำหนดตารางเวลาเดินรถ10เที่ยวนะคะออกจากสกลนครนะคะเวลา 7:50 น. 19:00 น. แล้วก็ 19:15 น. ค่ะออกจากปลายทางอำเภอนาแกเวลา 17:50 น. และ 19:45 น. ออกจากกรุงเทพมหานครเวลา 8:15 น. 19:30 น. 20:00 น. และ 20:30 น. ทั้งนี้ประชาชนนะคะสามารถจองตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะของบริษัทขนส่งจำกัดหรือช่องจำหน่ายตั๋วทั่วประเทศได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเอาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะในการที่จะยกระดับขนส่งสกลนครให้ได้มาตรฐานเรื่องของการรักโลกก็สำคัญนะคะความปลอดภัยก็สำคัญด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายอันนี้ตอบโจทย์ก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยเดินทางอย่างสะดวกสบายนะคะเพราะว่ามีอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบ USB มี Wi-Fi บริการตลอดเส้นทางเลยทีเดียวนะคะก็เป็นข่าวดีๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะติดตามบอกข่าวรอบบ้านวันนี้คุณวิษณุมีข่าวอะไรมาฝากช่วงหน้าติดตามค่ะ
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 น. ถึง 13:00 น. ทางสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร

0: เป็นแต่เงือบบ่ถุงพลาสติกแก้วพลาสติกหลอดพลาสติกฝาแก้วน้ำใส่เวลาในการย่อยสลาย400ถึง450ปีกระป๋องอลูมิเนียมใส่เวลาการย่อยสลาย80ฮอดร้อยปีแล้วที่เฮาถิ่มขยายอยู่คู่มือนี่ล่ะอีกจักซากมันจังสิย่อยสลายเครือข่ายวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันลดปริมาณขยะคึดให้หลายขึ้นใส่ซ้ำให้โดนที่สุดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใส่ใหม่M-Cod Radio
1: Go M-Cod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect

0: และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
2: 12:55 น.นะคะบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลมาถึงช่วงของบอกข่าวรอบบ้านวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณวิษณุมณีปกรณ์ตอนนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่วิษณุคะ
3: สวัสดีครับน้องยูครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามบอกข่าวเล่าเรื่องมีอีสานแล้วก็ติดตามชมติดตามฟังด้วยนะครับผม
2: ค่ะวันนี้ช่วงบอกข่าวรอบบ้านวันนี้มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างคะเห็นว่าไปเที่ยวมาร
3: อบบ้านก็ ก็ใกล้ๆในช่วงวันหยุดนะช่วงวันหยุดมันมีวันหยุดติดต่อกัน3วันเนาะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยใช่ไหมคุณยุ
2: ใช่ค่ะ
3: ถูกไหมจำใช่ใช่ใช่วันจันทร์ก็ในช่วงวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะก็มีโอกาสนครพนมคือรอบบ้านเราก็คือจังหวัดใกล้ๆแหละเวลาเดินทางก็สักประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะประมาณ40นาทีก็ถึงละนครพนม
2: ขับรถไปแป๊บเดียว
3: ประมาณ90กิโลแล้วมันเป็นถนน4เลนนะครับ4เลนถนนก็วิ่งสะดวกสบายรถก็ไม่เยอะนะครับผมก็เป็นจังหวัดที่คือในวันหยุดสั้นๆนะหลายคนก็จะเลือกไปเที่ยวนครก็จะมาสกลบ้างสกลก็ไปนครพนมบ้างก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าใครที่มาเที่ยวสกลนครแล้วก็มีแผนมานอนที่สกลแล้วอาจจะไปต่อที่นครพนมก็ได้เพราะว่าตอนนี้ชิงช้าสวรรค์ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะตอนนี้ก็เปิดแบบสมบูรณ์แบบ 100% แล้วแล้วผมบอกเลยนะไปขึ้นมาแล้วสัมผัส
2: เป็นไงบ้าง
3: โอ้บรรยากาศดีมากเลยเขาจะเปิดช่วงประมาณนะเวลาเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบก็ถ้าวันธรรมดานะ9 นาฬิกาถึง2 ทุ่มนะส่วนวันพุธนี่จะเปิดบ่าย2 ถึง 2 ทุ่มนะวันพุธวันเดียวนะการจำหน่ายตั๋วจะจำหน่ายถึง18 นาฬิกาเวลาเข้าไปนี่ก็คือผู้ใหญ่ทั่วไปเลยนะ80ราคาไม่แพงด้วย80 บาท
2: ค่ะ
3: 80 บาทส่วนผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุโดยเฉพาะ60 ปีขึ้นไปนี่ก็อยู่ราคา40 บาทส่วนเด็กแล้วก็คนพิการเนี่ยก็นั่งฟรีเลยนะครับกระเช้าตัวหนึ่งมันก็เหมือนกระเช้าของเมืองนอกอ่ะมันอาจจะเป็นรูปลักษณ์มันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนแคปซูลนะเหมือนยาน่ะแต่มันจะเป็นรูปทรงวงรีเหมือนไข่แต่ไม่ออกเหมือนไข่จ๋าเลยนะครับก็ในกระเช้าว่าเดี๋ยวพูดถึงกระเช้าก่อนความปลอดภัยสูงมากเลยนะเพราะว่าเหล็กค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวกระเช้าเนี่ยตัวกระเช้าก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีกระจกแบบนั้นจะเป็นกระจกนิรภัยอะรอบ
2: แล้วในกระเช้าเย็นไหมคะอากาศเย็นไหมในนั้น
3: มีแอร์ฮะมีแอร์ติดเลยฮะทุกกระเช้ามีแอร์ติดนะแล้วเวลาขึ้นกระเช้าแต่ละกระเช้านี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาปิดจากด้านนอกเราเนี่ยไม่สามารถจะเปิดประตูได้เลยเวลาลอยขึ้นไประดับไหนก็ตามนะก็คือ
2: มีความปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมคะมีความปลอดภัย
3: ปลอดภัย 100% บางคนก็ไม่กล้าขึ้นเพราะกลัวความไม่ปลอดภัยนะอันนี้ปลอดภัย 100% เลยเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ซื้อตั๋วแล้วก็จะไปนั่งคอยเป็นกระเช้าหนึ่งจะนั่งได้ไม่เกิน4 คนห้ามเกินนี้เลยเด็ดขาดแต่บางครั้งอาจจะ3 คนก็ได้2 คนก็ได้แล้วแต่คนมามากมาน้อยหรือบางคนอยากจะไปแบบนั่งกับครอบครัวไม่อยากแยกกันก็สัก4 คนหรือ3 คนก็จะได้เลือกนั่ง1 กระเช้าก็ไปก็ซื้อตั๋วเสร็จมันก็จะมีจุดให้พักคอยนะเป็นเต็นท์เรียงกันไปยาวแล้วก็เป็นลำดับ
2: มีที่นั่งคอยเน
3: าะนั่งเป็นแถวเป็นแถวได
2: ้แล้วรอบนึงพี่วิษณุนานไหมคะเขาให้เราหมุนกี่รอบอ
3: ่
2: ะ
3: เราจะขึ้นได้2 รอบเวลาขึ้นไปนะ
2: คือ
3: พอเขาเซตคนจากกระเช้าที่1ผมไม่แน่ใจว่ามี30หรือ20กระเช้านะคือเวลาลงก็จะลงพร้อมกันก็จะไล่ลง1 2มันจะมี
2: เป็นชุดเป็นชุดไปใช่มั้ยคะ
3: เป็นชุด1 2ลงแล้วก็3 45 6แล้วก็ชุดใหม่ก็จะขึ้นไปพอครบสมมุติ20กระเช้าเขาก็จะไม่รับแล้วตอนนั้นก็จะนั่งรอให้กระเช้าทั้งหมดนี้หมุนครบ2 รอบรอบนึงก็จะไปแบบช้าๆนะใช่ไหม
2: ก็ถือว่าค่ะเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวให้พี่วิษณุมาเล่าต่อนะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าบรรยากาศสวยแน่นอนเนาะนะคะ
3: บนโดยเฉพาะ จอดถึงจุดสูงสุดนะสวยมากมองเห็นสปป.ลาวสวยงามมากไปสักวันบ่ายๆดีแดดดีแล้วก็
2: okay.
3: ไม่ได้ร้อนเลยเพราะมันแอร์แล้วถ่ายรูปสวยด้วยนะครับผม
2: เวลาหมดแล้วเดี๋ยวให้พี่วิศนุมาเล่าตอนใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ทำไมมันยังมีอีกยาวอยู
2: ่ได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคงต้องลาช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: และการประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าระหว่างการลงพื้นที่ดังกล่าวนายอนุทินได้เรียกนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบเป็นการด่วนพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดปัญหานอมินีต่างชาติการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ได้ทั้งนี้ภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้พบเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้ารวมถึงได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนว่ามีข้าราชการหลายระดับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานอื่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยต่อการกระทำผิดดังกล่าวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้ใช้กลไกของปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีต่างชาติหรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาดรัฐบาลเปิดทำเนียบพรุ่งนี้จัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังจับตาเจ้าสัวระดับประเทศตบเท้าเข้าร่วมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลในการจัดเวทีนี้เพื่อเป้าหมายจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันรัฐบาลจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนและภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายเรื่องเศรษฐกิจบรรลุผลได้จึงนำมาสู่ความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นให้นายกรัฐมนตรีรับฟังซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังซึ่งรูปแบบการจัดจะจัดเป็นเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันทั้งภาครัฐและเอกชนและในมิติอื่นๆจะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นเพราะรัฐบาลชุดนี้ตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนเมื่อถามว่าจะมีเจ้าสัวระดับประเทศมาเข้าร่วมหมดหรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโดยภาพรวมตอบรับมาขอให้ไปติดตามว่าจะมีท่านใดมาบ้างแต่โดยภาพรวมคือได้รับความสนใจโฆษกทบชี้กัมพูชายังเล่นเกมยั่วยุชายแดนยิงปืนป่วนรายวันหวังไทยตอบโต้สร้างประเด็นโลกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาพบว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชามักพูดอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติในพื้นที่กลับเป็นอีกแบบหนึ่งโดยนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งเป็นเสียงระเบิดซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมยั่วยุประเมินว่าสาเหตุหลักมาจากการขาดวินัยของทหารกัมพูชาขณะเดียวกันบางกรณียังมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้ ก่อนนำไปขยายผลกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธก่อนบางครั้งฝ่ายกัมพูชาพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติโดยเฉพาะอินฟลูเข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนกลับนำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วเมื่อถามว่าหากเกิดเหตุยิงเข้ามาจริงแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงปฏิเสธไทยจะรับมืออย่างไรพลตรีวินไทยกล่าวว่าหากการใช้อาวุธส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยฝ่าย

0: ไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสำคัญในพื้นที่แตกต่างกันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนักต่อกันจึงเหลือเพียงสนามการสื่อสารที่ฝ่ายกัมพูชายังคงใช้เป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดRadio Go Greenร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: อสมทเพื่อชุมชน

0: สวัสดีคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงของรายการร่วมใจป้องกันไฟป่านะฮะสำหรับในบ่ายวันนี้นะฮะพบกันบ่ายวันพฤหัสบดีนะครับที่14พฤษภาคม2569นะวันนี้ผมจิราจิรวัตรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับซึ่งก็แน่นอนฮะในช่วงนี้นะจะมีเรื่องราวของเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟป่าก็ดีเรื่องของเกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวก็ดีนะฮะแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์ในทุกๆวันพฤหัสก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ละอุทยานนะฮะวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากทางด้านของอุทยานแห่งชาติภูพยนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีแขกมาร่วมรายการขอต้อนรับคุณอดิราชงอยล่านะครับแล้วก็คุณสุภชัยเชื้อคำจันทร์เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูพยนด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะมาวันนี้ก็ได้มาคุยกันในส่วนของทางภูพยนกันบ้างนะฮะเพราะว่าวันก่อนๆก็มีทางไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูพานก็ดีภูพาแดนก็ดีแล้วก็หลายที่นะฮะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพูดคุยเริ่มต้นกันเรื่องของไฟป่าก่อนก็แล้วกันสรุปในส่วนของไฟป่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะฮะก็ในพื้นที่ของสกลนครเองเป็นยังไงกันบ้างที่ผ่านมา
1: ครับผมสถานการณ์ไฟป่านะครับของอุทยานแห่งชาติภูพายนนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับอุทยานแห่งชาติภูพายนของเราเนี่ยมีพื้นที่นะครับครอบคลุมทั้งหมดอยู่3จังหวัดนะครับคือมุกดาหารนครพนมแล้วก็สกลนครนะครับ
0: ครับ
1: ในพื้นที่ของสกลนครนี่ก็มีที่เป็นของอุทยานดูแลรับผิดชอบทั้งหมดก็ทั้งหมดประมาณ 200,000 กว่าไร่นะครับเป็นเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็คือพื้นที่อุทยานวัดอุทยานนะครับแล้วก็ส่วนรักษาป่าต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับในส่วนของจังหวัดสกลนครนะครับในห้วงที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ไฟป่านะครับมีจุดความร้อนหรือจุดเกิดไฟป่าทั้งหมดนะครับ458จุดนะครับ เฉพาะพื้นที่สกลนครนะครับในเขตป่าอนุรักษ์นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีพื้นที่เสียหายก็ปริมาณเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมานะครับถือว่ารุนแรงนะครับในเขตสกลนครของเรานะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับที่ผ่านมาท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินข่าวนะครับบริเวณวัดดอยธรรมเจดีนะครับในส่วนตรงนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ไหม้บริเวณกว้างนะครับพื้นที่เสียหายก็หลายไร่เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะหนักในช่วงเดือนเมษายนนะครับมีนาเมษายนนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับในห้วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีปริมาณฝนนะครับตกลงมาเยอะก็ทำให้สถานการณ์ไฟป่าในส่วนของอุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับก็มีปริมาณลดน้อยลงนะคร
0: ับ
1: และในเดือนนี้ก็แทบจะไม่มีไฟป่าเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ขอเรียนตรงนี้ครับ
0: ครับก็ฝนมาช่วยได้เยอะพอสมควรว่าได้มีความชื้นเนาะมันก็เรื่องของสถานการณ์ไฟป่าถ้าเทียบกับช่วงของปีที่แล้วเนี่ยที่เดือนมีนาเมษาที่ผ่านมามากกว่าปีที่แล้วไหมฮะ
1: ครับถ้าเปรียบเทียบนะครับสถานการณ์ไฟป่านะครับของปี69นี้กับปี68นะครับก็ปีนี้ก็ถือว่าสถานการณ์เพิ่มขึ้นนะครับมีไฟป่าเพิ่มขึ้นมันจะไปพีคในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับในโซนของอำเภอโคกศรีสุพรรณนี่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแล้วก็ปีที่ผ่านมาพอสมควรนะครับแต่ว่ายังคงน้อยในตามระเบียบของกรมอุทยานหรือกระทรวงทรัพยากรก็ดีนะครับก็มีการควบคุมว่าปริมาณเผาไหม้จะต้องไม่เกินที่เขากำหนดไว้นะครับ
0: ครับก็ในส่วนของมันจะเป็นพีคบางเดือนบางช่วงแต่ก็ยังไม่ได้เกินถึงขนาดเกินลิมิตที่ตั้งเกณฑ์เอาไว้นะฮะ
1: กรมอุทยานจะมีเกณฑ์ที่ตั้งไว้ว่าห้ามไม่เผาไม่เกินเท่านี้นะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปถือว่าหมดฤดูกาลไฟป่าหรือยังตอนนี้
1: ก็ถือว่าก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ถามว่ามีฝนตกลงมาแต่พวกเราก็ยังต้องคุมสถานการณ์ไฟป่าไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าอยู
0: ่ครับครับก็คงต้องดูแลกันอยู่นะฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเองยังมีภาคส่วนของจะเป็นเสริมจากพี่น้องประชาชนอาสาอะไรต่างๆมีเพิ่มเติมมาช่วยไหมฮะ
1: ในส่วนของอุทยานของเราก็จะมีส่วนของภาคประชาชนก็คือเรามีกลุ่มเครือข่ายอสอสในการช่วยดูแลในเรื่องการควบคุมไฟป่าแล้วเราก็มีการรับสมัคร ชาวบ้านในเขตพื้นที่รอบๆนะครับประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่านะครับเราจะมีจุดระวังเฝ้าระวังไฟป่าในแต่ละพื้นที่นะครับโดยของเราก็ได้ปีนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด25จุดเฉพาะจุดระวังเฝ้าระวังไฟป่านะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือภาคฝ่ายปกครองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนท้องถิ่นเองนะครับเราก็มีการประสานงานร่วมกับฝ่ายปกครองในท้องถิ่นนะครับในการประชาสัมพันธ์รวมถึงการลงพื้นที่เองนะครับก็ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจากพื้นที่รอบๆเขตป่าของเรานะครับ
0: ครับก็ถือว่าทำงานไม่ว่าจะเป็นในเจ้าหน้าที่เองแต่ก็จะมีในส่วนของอาสาสมัคร
1: อ
0: าสาสมัครนี้เขามีรายได้ให้ไหมฮะหรือยังไง
1: ในส่วนตรงนี้เราก็มีงบประมาณให้ในกลุ่มของอาสาสมัครนะครับในแต่ละปีนะครับ
0: ครับครับมีอยู่เนาะนะฮะเอาล่ะในตอนนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องของทางในส่วนของ

0: การท่องเที่ยวกันบ้างซึ่งตอนช่วงนี้ยังปิดฤดูท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหมครับปิดอุทยาน
1: ครับเป็นการปิดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
0: ครับแล้วจากนี้ไปนี้จะเริ่มเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: จะเริ่มเปิดภายใน1มิถุนายน
0: 1มิถุนายน
2: เป็นต้นไปครับผม
0: ครับในส่วนอุทยานครอบคลุม3จังหวัดเลยนะครับ
2: 3จังหวัดครับสกลนครนครพนมและมุกดาหารครับ
0: ครับก็

0: รูปแบบไหนบ้างที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้ไปแบบพักแรมหรือว่าไปแบบเข้าไปเที่ยวชมหรือว่าจะไปเดินมีเส้นทางเดินป่าไหมฮะเดินป่าอะไรเขาเรียกว่าเป็น
1: มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับอยู่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยหัวคร
0: ับ
1: ก็มีน้ำตกอยู่4จุดครับ
0: ครับ
1: ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมธรรมชาติของอุทยานครับแล้วก็จะไปกลับก็ได้หรือว่าจะพักแรมก็ได้ครับคือปีนี้เราได้รับจัดสรรงบประมาณมาจากอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกจากกรมอุทยานนะครับก็คือชุดโต๊ะแคมปิ้งคร
0: ับ
1: กับตะเกียงครับตะเกียงโคมไฟนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เช่าบริการครับ
0: ครับ
1: ก็คือแจ้งราคาเลยนะครับ
0: ครับ
1: คือโต๊ะเก้าอี้พร้อมเก้าอี้ครับชุดละ100บาทครับแล้วก็ไฟส่องสว่างหรือว่าไฟแคมปิ้ง
0: แคมปิ้ง
1: ครับผมก็30บาทครับอันนี้ให้เช่าครับนักท่องเที่ยวได้เช่า
0: ในส่วนของเต็นท์เองเหรอฮะมีเช่ายังไงบ้างครับ
1: เต็นท์ก็ราคาเท่าเดิมครับก็คือ225บาทต่อหลังครับ
0: 225บาทต่อหลังต่อคืน
1: ครับผม
0: ครับแล้วในส่วนของนอกเหนือจากเต็นท์แล้วมันมีในส่วนของเขาเรียกว่าที่พักเป็นบ้านพักไหมฮะ
1: บ้านพักก็มีครับบ้านพักก็ราคาเท่าเดิมครับ
0: ครับ
1: ต่อคืน
0: ประมาณเท่าไหร่ฮะบอกได้หรือเปล่า
2: ก็จะมีบ้านพักนะครับเป็นบ้านพักเรือนกระบกนะครับราคา 1,800 บาท
0: ครับ
2: ก็จะพักได้จะมี3ห้องนอนม
0: ี
2: 2ห้องน้ำแล้วก็พักได้ประมาณ6ท่านนะครับ
0: นะฮะ
2: ก็ราคาอยู่ที่ 1,800 บาทครับแล้วก็มีบ้านประดูนะครับหลังละ 1,600 บาทมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา 1,600 ครับ
0: ครับติดต่อยังไงบ้างครับเวลาคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยากจะไปติดต่อบ้านพักที่พักหรือว่าตรงเต็นท์อะไรต่างๆศูนย์ประชาสัมพันธ์นี้เรามีเบอร์มีอะไรให้ติดต่อบ้างไหมครับ
1: เรามีเพจของอุทยานแห่งชาติภูพายนคร
0: ับ อ๋อเพจอุทยานแห่งชาติภูพายนได้เลย
1: เพื่อจะสอบถามข้อมูลหรือว่ามีเบอร์โทรอยู่ในเพจหน้าเพจเลยครับติดตามได้ที่เพจอุทยานได้เลย
0: ชื่อเพจอุทยานแห่งชาติภูพายนเลยหรือเปล่า
2: คร
0: ับ
2: ครับชื่อเพจอุทยานแห่งชาติภูพายนครับ
0: อ๋อเ
2: ป็นเพจเฟซบุ๊กครับ
0: ครับก็จะมีเบอร์โทรมีรายละเอียดให้ติดต่ออยู่ใช่ไหมฮะนะครับ
1: สอบถามเส้นทางการเดินทางยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะการท่องเที่ยวตอนนี้การท่องเที่ยวนี่เรามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ให้ได้ไปเที่ยวกันนี่เปิดที่ท่องเที่ยวใหม่ๆจากเดิมมีเพิ่มเติมไหมฮะว่าจุดไหนที่มีอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าตอนนี้มีบ้างไหมฮะ
2: ครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าเปิดใหม่นี้ตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นเปิดเมื่อปีที่แล้วก็เป็นของภูผาด่างนะครับ
0: ภูผาด่าง
2: ที่โคกศรีสุพรรณ
0: ที่เป็นเหมือนหินจระเข้ที่ก็บอกขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอ๋อ
2: นะครับอันนี้ก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาคือการเดินป่านะครับตอนนี้ก็มีเส้นทางที่กำลังสำรวจแล้วก็มีที่สำรวจแล้วนะครับก็คือจะเป็นการเปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจในการเดินป่านะครับ ได้มาใช้ชีวิตเดินป่าแล้วก็มีการสอนนะครับวิธีใช้ชีวิตแล้วก็การเอาตัวรอดในป่านะครับซึ่งก็จะเปิดประมาณสักปลายปีนี้นะครับก็ให้ติดตามในเพจอุทยานได้เลยนะครับก็จะมีกิจกรรมให้พวกเรานะครับนักท่องเที่ยวได้ร่วม
0: เดินป่านี่ครับแต่ในส่วนของท่องเที่ยวทั่วไปนี้เปิด1มิถุนายน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะไอจุดที่ภูผาด่างนี้เราเดินขึ้นไปไกลไหมฮะคนบางทีคนอยากทราบ
2: ระยะทางของภูผาด่างจะอยู่ประมาณสัก5กิโลนะครับ
0: 5กิโล
2: ครับถ้าขึ้นลงก็น่าจะบวกกันก็เป็น10ประมาณ10กว่าโลครับ
0: ก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง
2: ครับผม
0: ก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเป็นคนพาขึ้นไปใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะไม่มีเส้นทางที่ไปได้เอง
2: ในส่วนตรงนี้ก็จะมีอาสานำเที่ยวก็คือคนในชุมชนในพื้นที
0: ่
2: นะครับจะเป็นอาสานำเที่ยวพาขึ้นพาชมนะครับจุดต่างๆระหว่างเส้นทางครับ
0: ก็ถือได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันภูผาด่างก็เคยได้ยินแล้วก็ได้เห็นรูปอยู่ก็สวยเหมือนกันนะฮะอ่ะใครที่สนใจเนาะในเรื่องของการท่องเที่ยวฝากในส่วนของคนที่ไปท่องเที่ยวเรื่องของขยะอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ทางประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการมีเรามีที่เก็บขยะเป็นอะไรเรียบร้อยหรือว่าอยากจะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับ
1: อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องนำขยะเข้าในอุทยานครับ
0: ครับ
1: ขยะแบบพวกกล่องโฟมนี้ก็คือขอห้ามเลยครับ
0: ห้ามกล่องโฟม
1: ถ้าถือเข้าไปก็ต้องเก็บออกมาด้วยครับเหมือนคล้ายๆว่าเป็นขยะพื้นถิ่นแบบนี้ครับเข้าไปแล้วก็เก็บออกมาใส่มัดใส่ถุงแล้วก็ถือห้อย

0: ออกมาเก็บใส่ที่ที่ใส่แล้วหรือว่าเก็บกลับบ้านก็ได้ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือถ้านักท่องเที่ยวเยอะขยะก็เยอะไปตามจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ก็จะมีจุดที่ให้ทิ้งขยะอยู
0: ่ใช
1: ่ส่วนใครมีสามารถที่เก็บติดไม้ติดมือติดรถกลับบ้านก็ได้นะก็ช่วยกันนะเรื่องของการดูแลความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวเนาะนะฮะเอาเป็นว่าเวลามีน้อยเอาช่วงท้ายๆตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ฝากถึงไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองหรือว่าในเรื่องของเกี่ยวกับไฟป่าการดูแลไฟป่าเองนะฮะให้ช่วยกันดูแลอะไรต่างๆนะฮะฝากช่วงท้ายสักนิดหนึ่งครับ
2: ครับก็ในส่วนของไฟป่านะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าปัญหาของไฟป่าเนี่ยก็คือมันมีผลกระทบต่อพวกเราอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับก็งดนะครับการเผาไหม้ในที่โล่งก็ดีหรือในพื้นที่ป่าก็ดีนะครับหรือการเข้าไปเก็บหาของป่าหรือการกระทำใดๆก็ตามนะครับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพยากรนะครับก็ขอรณรงค์นะครับว่าให้งดนะครับเพราะว่าโทษนะครับถือว่าร้ายแรงนะครับในการเผาป่าเพราะว่าจำคุกก็ตั้งแต่4-20 ปีนะครับก็อาจจะปรับ400,000-1,000,000 บาทเลยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการเกิดไฟป่าที่เราเห็นมาที่ผ่านมาก็คือเกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับ 100% เลยนะครับก็คือการเข้าไปหาของป่าการตีพึ่งนะครับการก่อไฟแล้วไม่เคลียอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบตามมานะครับที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับ
1: ครับนิดนึงเรื่องการท่องเที่ยวก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าจะให้ไปติดต่ออะไรยังไงหรือว่าช่วยกันดูแลธรรมชาติอะไรต่างๆสั้นๆก็ได้ฮะพอดีเวลาหมดพอดี
0: ประชาสัมพันธ์ก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้าไปหรือว่าบางทีมันหลงเส้นทางมันอาจจะมาไม่ถูกก็ติดต่อสอบถามจากเพจก็ได้นะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือทุกปีคือนักท่องเที่ยวต้องหลงไปที่
1: อ
0: ื่นอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับหรือว่าถ้าไม่รู้จริงๆก็โทรถามก็ได้ครับว่าอุทยานไปตรงไหนตรงไหนจะมีแอดมินคอยตอบแล้วก
1: ็
0: บอกเส้นทางให้ครับ
1: ฝากเบอร์โทรสักนิดนึงได้ไหมฮะสดๆกันจำได้ไหมฮะเบอร์โทร
2: ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์โทรของทางเป็นเบอร์โทรของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ083ครับ835-9096อันนี้เป็นเบอร์ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับในเวลาทำการนะครับ 8:16:30 นะครับ
1: ครับของภูพยนต์เนาะนะก็ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวคุณอดิราชหน่อยล่าแล้วก็คุณสุภชัยเชื่อคำจันนะที่มาร่วมรายการวันนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะผมมีเรื่องราวส่งท้ายนิดนึงนะฮะเรื่องของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกรพื้นบ้านอีสานบูรณาการเน้นเนื้อหาเรื่องการรู้เท่าทันในการป้องกันและขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีนะหัวหน้าโครงการอาจารย์วิศรุตไหลหาโคตรสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการสนับสนุนประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเองเราก็มีเรียกว่าเป็นหมอลำกรสำหรับผู้สูงอายุนะฮะนะเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพส่งท้ายกันแล้วกันแล้วก็ก่อนอื่นก็ส่งท้ายทางสองท่านด้วยนะฮะสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับก็จบรายการในช่วงนี้พอดีผมจิราจิรวัตรลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะสวัสดีครับ

0: MCOT Radio Network 107 MHz คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
0: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
2: MCOT Radio Network FM 107 MHz เพลงรักจากเพศัตโดยสาวย้อสกลนครสาวย้อสกลนคร
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

แสดงท่าทางท่าทีก็เหมือนว่าจะรักแต่บางเรื่องบางทีก็คล้ายๆกับว่าไปเครียดใส่ไผ่มาแล้วประชดเขาหรือบ่ว่าซั่นรักฉันจริงหรือเปล่านี่หรือว่าเป็นเพียงแค่ตัวแทนไผ่สักคนว่าซ่านน้องเรื่องราวของงานเพลงเนี่ยค่ะฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ทาง FM 107 MHz อสมทสกลนครฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าว่าซั่นเนาะผลงานเพลงผลงานเพลงฝากตอนพี่น้องกันนะคะทุกท่านทุกคนกันที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้ขอให้แฮปปี้ขอให้มีความสุขนะคะบ่ายนี้เริ่มทำการทำงานให้มีความสุขกันแล้วกันเนาะฝากเพลงให้ฟังพร้อมกับสิ่งดีๆมีประโยชน์มาบอกมากล่าวกันคือเก่าความหอมยั่วๆจากแป้งเย็นเพศัตว์เนาะค่ะหอมที่ไม่เหมือนใครหอมที่ไม่มีใครเหมือนหอมยั่วๆทั้ง3สีหอมยั่วๆทั้ง3กลิ่นหอมแบบนี้ต้องเพศัตว์ค่ะยั่วทุกสียั่วทุกกลิ่นกลิ่นหอมๆสามารถที่จะทำให้คนเกิดความหลงไหลกันได้โดยเฉพาะสาวๆเนี่ยค่ะอยากให้หนุ่มๆหลงไหลอยากให้หลงไหลบ่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองเงินเปลืองทองเด้อ ใช้แป้งเย็นเพศัตว์นี่แหละค่ะรับรองเลยว่าเย้ายวนยั่วใจทำให้หนุ่มหลงไหลกันได้น้องกลิ่นหอมยั่วๆผู้ใดมีอาการแบบใดถ้าได้สัมผัสกลิ่นหอมยั่วๆหรือว่าผู้ใดอยากรู้ว่ากลิ่นหอมยั่วได้สัมผัสแล้วจะมีอาการแบบไหนคุณผู้ฟังต้องไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้โดยเฉพาะหนุ่มๆ นะคะจะได้รู้ว่ากลิ่นหอมยั่วใจเป็นแบบใดเด้อ3สี3กลิ่นยั่วคนละแบบยั่วคนละอย่างสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหอมเย้ายวนชวนหลงไหลสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาและในส่วนของสีเขียวอันนี้กลิ่นปรินเซสนะคะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนอยากได้กลิ่นหอมยั่วแบบใดล่ะเลือกเอามาใช้กันโลดสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะคุณผู้ฟังได้ความหอมชัวแน่นอนอากาศห้อนก็ได้ความสบายเนื้อสบายตัวอีกต่างหากเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตว์นะคะหอมนานกว่า8ชั่วโมงหอมทั้งวันกลิ่นหอมเย้ายวนตลอดใช้แล้วสบายเนื้อสบายตัวผู้ใดที่เหงื่อไหลไขย้อยเหตุเวียกการเหตุเวียกการงานสร้างกลางแดดตากแดดตัวลมอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้น้องพกพาแป้งสักกระป๋องนึงเพื่อเวลารู้สึกบ่สบายเนื้อบ่สบายตัวหยิบเอามาใช้ปะปะปะปะปะจะได้หอมสดชื่นและก็สบายเนื้อสบายตัวชัวร์แน่นอนสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะเอาฝากไว้กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องของความหอมค่ะหอมจริงเต็ม10ไม่หักเย็นแรงไม่แกงแน่นอนชมพูฟ้าหรือว่าเขียวเป็นเสน่ห์ความหอมที่ลงตัวจากแป้งเย็นเพศัตว์จ้ามาส่งต่อกันครับผลงานเพลงนี้อีกหนึ่งงานเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังชาติอาสยามนะคะกับผลงานเพลงบ้านฉันเรียกหลายใจค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: หอมไกลไปถึงข้างบ้านจริงไหมจริงหรือไม่จริงก็ต้องพิสูจน์กันล่ะค่ะพี่น้องบางคนนะคะโอ้ยเว้าซื่อๆบ่ว่าการพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะค่ะยายผู้ใดมาตัวเฮาได้เนาะระยะทางอาจจะพิสูจน์ความรักได้และก็สามารถพิสูจน์ความหอมได้คือกันเด้อระยะทางคือหอมไกลๆจากสบู่สบู่นี่หอมไกลนี่ก็คือระยะทางที่สามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ความหอมเนาะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังหอมจริงหอมมาแต่ไกลผู้ใดบ่ซื้อก็ต้องซื้อเอามาใช้กันละค่ะบ่ว่าสิเป็นสีเขียวหรือว่าสีม่วงโอเคกันเลยเนาะค่ะหลายคนอาบน้ำแล้วจะต้องการความฟินนะคะอยากได้ความฟินระดับ5หรือว่าอยากได้ให้คะแนน10เต็มเนี่ยต้องฟินกับการอาบน้ำด้วยสบู่เภสัชนี่ละค่ะหอมหอมไปเลยแล้วก็ฟินแบบสุดอย่าลืมค่ะนึกถึงความหอมนึกถึงความฟินทุกครั้งที่อาบน้ำเนาะค่ะบางคนแช่ตัวเป็นนานสองนานแช่ตัวเป็นนานสองนานให้ได้ความหอมติดตัวต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะคุณผู้ฟังสีเขียวไลมิ้วนมข้าวหอมละมุนหอมนวลนวลกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกเบอร์รี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะเพราะว่าหลายคนจะมีความสุขใจมีความสุขใจที่ได้ดูแลสุขภาพผิวผลิตภัณฑ์ดีๆที่ดูแลผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนี่แหละโดยเฉพาะสาวๆนะคะบางคนในอาบน้ำเป็นนานสองนานสุขใจค่ะที่ได้ดูแลสุขภาพผิวของตัวเองสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปให้ความหอมอีกต่างหากอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะเพราะว่าสามารถลดการแห้งตึงของผิวได้อีกต่างหากผิวหอมนะคะชุ่มชื้นผิวกระจ่างใสกลิ่นหอมอาบเพลินด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปสีเขียวไลมิ้วนมข้าวหอมละมุนนะคะหอมนวลนวลกลิ่นน้ำนมข้าวด้วยคุณค่าของสารสกัดจากจมูกขาวที่ดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์สีม่วงมิกเบอร์รี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นค่ะหอมกลิ่นฟรุตตี้นะคะกลิ่นฟรุตตี้เบอร์รี่หลากชนิดเอามารวมกันมีวิตามินซีเยอะแยะมากมายอุดมไปด้วยวิตามินซีสามารถขจัดริ้วรอยหมองคล้ำต่างๆกันได้อาฉะนั้นฝากพี่ฝากน้องฝากทุกท่านฝากทุกคนที่ต้องการอาบน้ำแล้วฟินนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปในราคาหอมติดผิวตัวหอมฟุ้งต้องลองกันเลยและที่บอกว่าหอมไกลถึงข้างบ้านอันนี้ก็บ่ได้เวอร์จนเกินไปไม่เกินจริงค่ะลองใช้เบิ่งแล้วจะรู้สำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเหมาะสำหรับทุกท่านเหมาะสำหรับทุกคนกันเลยจ้า

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหเหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ยั่วชัวร์แน่นอนนะคะสำหรับแป้งเย็นเพสัตกับคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้นะคะช่วงท้ายของรายการว่าด้วยเรื่องของความหอมก็ต้องยกให้เพศัตว์นี่แหละเจ้าเสน่ห์แห่งความหอมที่บอกได้เลยนะคะว่าขาดบ่ได้ทั้งแป้งหรือว่าสบู่นะคะจัดเต็มในเรื่องของความหอมในส่วนของแป้งเย็นเพศัตว์นี่โอ้โหยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งหอมยิ่งใช้ยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์เยาวยวนหอมเกินต้านเนาะทั้ง3สี3กลิ่นค่ะคุณผู้ฟังใช้กันโลดยั่วแน่นอนยั่วแน่นอนค่ะสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเยาวยวนชวนหลงไหลฟ้าคาเมล่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาหรือว่าจะเป็นเขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนหอมด้วยหัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสหอมติดตัวตั้งแต่เศร้าโหดแรงความหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเพสัตเท่านั้นล่ะค่ะอาคุณผู้ฟังฝากไว้ในส่วนของสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปอิสระแห่งผิวสวยกระจ่างใสแถมหอมไกลถึงข้างบ้านใช่ดีให้บอกต่อใช่ดีให้แชร์กันไปสำหรับสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะคุณผู้ฟังสีเขียวไล่มิ้วนมข้าวหอมละมุนหอมนวลกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกเบอรี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่น2สี2กลิ่นหอมคนละแบบหอมคนละอย่างอย่าลืมซื้อเอามาใช้กันเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นสบู่หรือว่าแป้งนะคะจัดเต็มในเรื่องของความหอมฝากกันเอาไว้ค่ะมื้อนี้เวลาเบิดเวลาถึงช่วงท้ายของรายการทิ้งท้ายส่งท้ายกับผลงานเพลงม้วนๆอีก1งานเพลงคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะคะปิดท้ายรายการสิ้นเสียงเพลงล่ำลากันไปเมื่อนาค่ะพี่ยอกลับมาใหม่ตรงนี้ที่กับวันเดิมสำหรับวันนี้นะคะโชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเรียกรัฐมนตรีบรีฟบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนเปิดทำเนียบถก CEO ยักษ์ใหญ่พรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 14:00 นี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าประกอบด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรีฟเตรียมการจัดการหารือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในงานเปิดเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลและเอกชนภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ตึกภักดีบดินทร์วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 20:30 นตำรวจเดินหน้าปราบนอมินีต่างชาติสอบเส้นเงินและผู้ถือหุ้นตัวจริงหลังบุกเกาะพะงันพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันว่าจากการสืบสวนตรวจสอบพบบริษัทนิติบุคคลบนเกาะพะงันทั้งหมด 3,754 รายและพบว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นถึง 2,381 รายเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2รายและออกหมายจับอีก3รายพร้อมตรวจยึดโฉนดที่ดิน37แปลงมูลค่ากว่า150ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะเร่งสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินรวมถึงตรวจสอบผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกถึงรูปแบบการถือหุ้นควายกันของบริษัทต่างๆว่าเข้าข่ายการอำพรางหรือไม่โดยพบลักษณะใช้คนไทยกลุ่มเดิมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในหลายบริษัทสลับกันไปมาจนอาจเข้าข่ายเป็นบริษัทม้าหรือบริษัทนอมินีก่อนตั้งกระทู้ถามเหตุใดคลังไม่สกัดบริษัทถูกกล่าวหาทุนเทาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายกรจาติกาวนิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าประเด็นสำคัญที่ต้องการถามคือกรณีโรงกลั่นน้ำมันบางจากหลวมตัวเปิดทางกลุ่มทุนเทาเสนอผู้มาเป็นกรรมการบริษัท2รายตั้งแต่ปี2568ปปง.กล่าวหากลุ่มดังกล่าวเชื่อมโยงทุนเทานายเบนสมิธนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์และบริษัทต่างชาติหลายบริษัทคว่ำบาตรไม่ทำธุรกรรมกับทางบางจากต่อมาบางจากมีข้อเสนอแก้ข้อบังคับบริษัทเพื่อสกัดกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีสุดท้ายในวันประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่พอในการแก้ข้อบังคับระหว่างนี้กลต.ทำไมเงียบเฉยขณะเดียวกันกระทรวงการคลังในฐานะกำกับกลต.และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ในบางจากเหตุใดจึงนิ่งเฉยต่อกลุ่มทุนเทาแม้กลต.เป็นองค์กรอิสระแต่รัฐมนตรีคลังมีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนประธานกลต.ได้ด้านนายเอกนิติชี้แจงว่าได้มีการเห็นชอบข้อบังคับกำหนดการแต่งตั้งบุคคลที่มาจากบริษัทที่มีปัญหาผิดกฎหมายแล้วไม่เคยนิ่งเฉยทำหน้าที่อย่างเต็มที่สำหรับการหาหลักฐานในประเด็นประธานกลต.ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนเทานั้นได้กำชับให้เลขากลต.และปลัดกระทรวงการคลังยึดตามกฎหมายเมื่อการสอบสวนชัดเจนตามกฎหมายแล้วประธานกลต.จะถอดถอนแน่ส่วนเรื่องทุนเทาก็ทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED

2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดนลิคิดเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
9: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดRadio Go Green
10: Mcord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
11: Mcord Radio Network
12: Mcord Radio Network
11: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474055 0427474899
12: MCOT Radio Network

ส่วนนะคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงบ่ายอีกเช่นเคยสลับบ่ายวันนี้นะก็เจอกันเป็นประจำนะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตรงนี้กับช่วงของเพลงลูกทุ่งนะฮะอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะครับในช่วงบ่ายๆฟังเพลงลูกทุ่งกันไปนะฮะเคลียร์งานกันไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคย

ครับช่วงนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของการตื่นนอนในช่วงเช้ากันบ้างนะครับหลายคนก็คงจะเคยตั้งนาฬิกาปลุกแบบชนิดที่เรียกว่าปลุกแบบเป็นช่วงๆหมายถึงว่าปลุกครั้งแรกแล้วก็ให้เลื่อนไปอีกสัก5นาที10นาทีแล้วแต่เราจะตั้งนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่ได้ตื่นในภายในครั้งเดียวปลุกซ้ำๆหลายๆรอบนะฮะจนกว่าเราจะตื่นขึ้นมานะครับการทำแบบนี้นะครับหลายคนคงจะมักจะได้ว่าได้เวลานอนนั้นเพิ่มมากขึ้น

ต่างๆอย่างเช่นในช่วงเวลากลางคืนร่างกายเราก็จะหลั่งสารเมลาโทนินนะครับออกมาและก็ก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมาร่างกายระบบในร่างกายของเราก็จะเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะตื่น1ชั่วโมงโดยที่ร่างกายของเรานั้นจะค่อยๆปรับฮอร์โมนสูงขึ้นแล้วก็เริ่มหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลออกมาฉะนั้นการที่เราตั้งนาฬิกาปลุกที่ผมว่ามาข้างต้นก็คือปลุกแบบเป็นช่วงๆปลุกแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งให้เลื่อนปลุกไปทีละ5ทีละ10นาทีเพื่อจะได้เวลานอนมากขึ้นก็คือไม่ได้ตื่นในครั้งเดียวที่นาฬิกาปลุกนะครับซึ่งตรงนั้นเองนะฮะถือว่าเป็นการรบกวนวงจรการนอนหลับของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแม่กลับไปนอนต่อนะเป็นเสมือนทำให้ร่างกายนั้นย้อนกลับเข้าสู่กระบวนการนอนอีกครั้งดังนั้นเราก็หลับๆตื่นๆก็จะส่งผลให้ร่างกายนั้นเตรียมตัวไม่ทันนะครับระบบก็จะปรุงแปรไปหมดเพราะฉะนั้นเราตื่นขึ้นมาโดยที่ร่างกายของเรานั้นไม่สดชื่นรู้สึกเหนื่อยนะฮะไม่กระปรี้กระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นแล้วการปลุกอย่างที่ผมบอกข้างต้นก็ไม่ควรนะฮะก็คือปลุกครั้งแรกปลุกแล้วก็ปลุกเลยนะครับไม่ใช่ว่าตั้งแล้วก็เลื่อนไปอีก5นาทีเลื่อนไปอีก10นาทีแล้วค่อยปลุกอีกครั้งอย่างนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายมากๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากกันในช่วงนี้ครับ

ครับคุณผู้ฟังครับมีโครงการดีๆมาฝากกันนะฮะในส่วนของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีนะฮะซึ่งก็หัวหน้าโครงการก็คืออาจารย์วิศรุตไหลหาโคตรสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับ

คนสมัยสู้มือนี่ตังเก่าบ่คือหลังมิตรสาสีบจังเป็นปินตาสั่งสั่งคว่ำปันปวนท่อกวนแทบทุกบอนย้อนอยากได้เงินเฮาหาวิธีอยู่บ่เศร้าระวัง

0: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: MCOT Radio Network
2: MCOT Radio Network 107 MHz
3: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาท

0: หยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
1: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Network 107
5: M-Cord Radio Network
6: M-Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาพูดกันถึงเรื่องของสาระดีๆที่มาฝากกันนะครับวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องของกลิ่นปากนะฮะกลิ่นปากนั้นเป็นปัญหาบุคลิกภาพที่เราสามารถจัดการได้นะครับซึ่งทางสาเหตุของกลิ่นปากนั้นก็มาจากสาเหตุไม่ว่าจะเป็นภายในช่องปากนะฮะฟันผุโรคเหงือกอักเสบแล้วก็โรคปริทันนะครับแผลในช่องปากนะฮะฟันเกฟันซ้อนหรือการใส่เครื่องมือจัดฟันทำความสะอาดไม่ดีนะฮะฟันปลอมกรณีทำความสะอาดไม่ดีไม่ได้ทำความสะอาดลิ้นนะครับน้ำลายบูดเกิดจากการไม่ค่อยพูดการนอนหลับกลางคืนเครียดดื่มน้ำน้อยนะฮะนะครับส่วนสาเหตุภายนอกช่องปากนั้นนะครับก็จะได้แก่โรคในระบบต่างๆเช่นไซนัสต่อมทอนซิลโรคปอดโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารอักเสบเป็นต้นครับการสูบบุหรี่การกินอาหารที่มีกลิ่นแรงอย่างเช่นกระเทียมเครื่องเทศหัวหอมเป็นต้นนะฮะส่วนในเรื่องของการป้องกันนั้นนะครับการก็ให้แปรงฟันให้สะอาดนะฮะหากมีกลิ่นปากก็แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารกินแรงนะฮะหลังอาหารก็อาจกินอาหารที่ช่วยขัดฟันเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งนะครับหากใส่ฟันปลอมทำความสะอาดทุกครั้งนะฮะหลังทานอาหารแล้วก็ถอดฟันออกก่อนนอนด้วยนะครับดื่มน้ำวันละ8แก้วทำความสะอาดลิ้นแลบลิ้นออกมาแล้วก็แปรงเบาๆอย่าเกรงนะฮะจะทำให้อาเจียนนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องการป้องกันส่วนการรักษาก็ถ้าพบแพทย์ก็แพทย์ซักประวัตินะฮะว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคอะไรยังไงนะฮะตรวจช่องปากตรวจโรคในช่องปากรักษาตามอาการตามสาเหตุนะฮะนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นปากที่ใครๆก็ไม่อยากมีใช่ไหมฮะถ้ามีแล้วก็ต้องดูแลกันให้ดีกันแล้วกันเพราะว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของบุคลิกภาพด้วยใครที่มีกลิ่นปากแรงก็แน่นอนฮะเวลาไปพูดไปจานี่ก็คงจะไม่ดีแน่นอนสำหรับเรื่องของกลิ่นปากนะครับ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ครับคุณผู้ฟังครับโตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซึ่งไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีนะฮะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้

0: คุณมั่นใจในทุกการเดินทางครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรโมชั่นไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0 บาท

0: เอาละมาถึงช่วงท้ายแล้วในบ่ายวันนี้นะฮะอยู่กับเพลงลูกทุ่ง14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นประจำนะฮะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะก็ติดตามได้นะฮะยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วล่ะนะฮะกลับมาใหม่นะฮะสำหรับช่วงบ่ายก็14นาฬิกาถึง15นาฬิกากับเพลงลูกทุ่งตรงนี้กับดีเจจิราจิรวัฒน์สวัสดีครับ
1: M-Court Radio 4G

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพรกกู้เงิน 400,000 ล้านบาทและได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่าก่อนที่นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกับส.ส.135คนซึ่งไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.เท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นคำร้องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งดังนั้นจึงต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใด

0: ม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้มาแต่ต้นนายกหารือเอกอัครราชทูตบาเรนเดินหน้ายกระดับความร่วมมือหลายด้านนายคอลีนยากูบไอยาคาดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญของการหารือว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาเรนในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าด้านเอกอัครราชทูตบาเรนยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีทั้งนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกหาดนุ้ยภายใน7วันเร่งทวงคืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่สารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกระโดนจังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและปิดกั้นทางลงหาดหลังมีการร้องเรียนเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพื้นที่และรับฟังปัญหาการครอบครองที่ดินโดยมิชอบโดยนายสุชาติย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเก็บเงินผ่านทางเพราะชายหาดเป็นสมบัติสาธารณะพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดและดำเนินคดีตามกฎหมายภายใน7วันหากพบเป็นพื้นที่ป่าของรัฐจะเพิกถอนและยึดคืนทันทีนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันหาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตด้วยสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ศูนย์ดาวเทียมแจ้งฐานขณะนี้พบวัตถุประหลาดห้อยอยู่กลางท้องฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงลักษณะคล้ายผู้หญิงมือขวาถือตะเกียบมองเห็นใบหน้าแล้วนั่นมัน
5: วันนี้ใครก็เหาะได้แค่กินสุกี้กับน้ำจิ้มสุกี้พันทายก็อร่อยเหาะกับ

0: ลุกเคล้าเด็ดอร่อยโดนใจขายดีอันดับหนึ่งในเมืองไทยทราบแล้วจิ้มเย้ยทราบแล้วเปลี่ยน
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์M-Cord Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: M-Cord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในช่วงเวลาดีๆนะคะบ่าย3โมงกับอีก16นาทีเอ็มคอสกลวอร์ตี้นะคะอยู่ด้วยกันที่อสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของ DJ ยูด้วยนะคะในชั่วโมงแรกเนาะนะคะหลังจากที่ถ้าติดตามรายการข่าวสารก็เจอกันรอบ

0: แรกก็คือช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะก็ติดตามกันได้นะคะย้อนหลังได้ด้วยนะคะเพราะว่าดีเจยุก็ไลฟ์สดนะคะผ่านทางเพจ Facebook นะคะเพจ Facebook ของอสมทสกลนครไปนะคะเมื่อช่วง12:30 น.ถึง13:00 น.นะคะแล้วก็ในช่วงของการรายงานข่าวเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งนะคะถึงบ่ายโมงนะคะก็มีข่าวสารที่เขาเรียกว่านำข่าวของทางเพจคนข่าวสกลนครนะคะที่มีการแจ้งนะคะเรื่องของน้องนะคะที่ตามหาน้องนะคะครอบครัวเป็นห่วงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้คืออัปเดตล่าสุดนะคะจากทางเพจคนข่าวสกลนครแล้วนะคะว่าตอนนี้ก็พบเจอตัวน้องเรียบร้อยแล้วนะคะเจอตัวน้องเรียบร้อยแล้วก็เป็นข่าวสารที่อัปเดตให้ได้ทราบกันเผื่อบางคนไปติดตามย้อนหลังนะคะก็ให้ดูในช่วงของเข้าไปอัปเดตข้อมูลได้นะคะข้อมูลข่าวสารนะตอนนี้ก็เจอตัวน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวก็นี่แหละค่ะเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันเนาะเป็นพลังหรือว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะเราก็ช่วยกันนะคะในเรื่องราวที่เราสามารถที่จะช่วยกันได้นะคะและตอนนี้ก็พบเจอตัวน้องแล้วด้วยนะคะก็แน่นอนนะคะเวลาที่แบบมีบุคคลสูญหายไปเนี่ยครอบครัวญาติอะไรต่างๆก็เป็นห่วงนะคะตอนนี้พบเจอแล้วก็ดีใจกับครอบครัวด้วยนะคะเอาล่ะช่วงของรายการนะคะก็ยังคงมีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะคะก็ยังคงเสิร์ฟเพลงเพราะนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังยังคงทำงานอยู่หรือว่าบางคนก็กำลังขับรถเดินทางขับรถอยู่ก็มีนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นการเปิดเทอมเนาะอย่างเป็นทางการแล้วนะคะนะวันนี้14 พฤษภาคม 2569นะคะหลายๆคนพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังเตรียมตัวจะไปรับบุตรหลานนะคะก็วันนี้ก็คงจะได้ฟังรายการดีเจยุนะคะหลังจากที่บางคนแบบไม่ได้ไปส่งบุตรหลานช่วงปิดเทอมก็บางทีอาจจะไม่ค่อยได้ฟังแต่พอแบบเปิดเทอมปุ๊บนะคะเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟังในรถนะคะก็สามารถฟังผ่านมือถือได้เลยนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ไว้ที่มือถือสมาร์ทโฟนของคุณได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะถ้าเกิดอยู่นอกพื้นที่การกระจายเสียงก็แค่คลิกเดียวเลยคลิกเข้ามาที่แอป MCOT Connect แล้วก็เลือกสามารถเลือกฟังวิทยุนะคะแล้วก็ไปที่เมนู MCOT ทั่วไทยนะคะถ้าไป MCOT ทั่วไทยเนี่ยจะเห็นวิทยุภูมิภาคเลยทั่วทุกภาคเลยนะคะคุณก็เลือกเลยจะไปฟังคลื่นไหนบ้างถ้าชอบฟังอสมทสกลนครก็จิ้มมาค่ะคลิกมาที่อสมทสกลนครเปิดมาเจอกันทุกช่วงดีเจนะคะดีเจยุก็บ่าย3 โมงถึง 6 โมงเย็นค่ะ
1: MCOM Relax Station

0: แล้วก็สองเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันไปเนาะนะคะก็เดี๋ยวยังไงเบรกหน้านะคะเดี๋ยวมีช่วงของไลฟ์สดด้วยนะคะทางช่อง TikTok อสมทสกลนครเนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะใครที่อยากจะมาทักทายเจอหน้ากันนะคะผ่านทางไลฟ์สดนะคะช่อง TikTok ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเข้ามาทักทายดีเจยุพูดคุยกันได้เนาะนะคะช่วงนี้ก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศนะคะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็จะเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนวันที่15และ16พฤษภาคมนี้นะคะก็มีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะพี่น้องเกษตรกรก็ควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันเนาะนะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่วนช่วงหน้านะคะนอกจากทักทายผ่านไลฟ์สดช่อง TikTok อสมทสกลนครแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะโฟนอินหน้าไมค์นะคะเป็นสายพิเศษได้เลยนะคะในช่วงของเพลงพิเศษถึงคนพิเศษนะคะแล้วก็ช่วงสาย2ไม่เป็นรองใครด้วยค่ะ
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด่นลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืน

0: ฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

บ่าย3โมงกับอีก41นาทีนะคะก็กลับมาในเบรกที่2 M ขอสกุลบาริตี้กับ DJ ยุคกฤษรานะคะวันพฤหัสบดีวันนี้14พฤษภาคม2569เมื่อช่วงบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงก็ฝนตกนะคะเราก็เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณของการแบบเข้าสู่หน้าฝนเนาะพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะฝนตกแถวอสมทเนี่ยแล้วก็น่าจะอีกหลายที่นะคะแถวอสมทก็จะช่วงบ่ายนะคะตกมาก็ด้านหน้าสถานีก็จะเละๆหน่อยนะเละไม่หน่อยแล้วบางทีถ้าตกหนักกว่านี้นี่ยังคิดอยู่นะว่าจะออกไปได้หรือเปล่านะคะเพราะมันจะตอนนี้เขาขยายถนนเนาะวันที่FC มาวันที่น้องเอนะคะแวะมาทักทายพี่ยุนะคะวันนั้นก็ดีหน่อยที่ฝนไม่ตกนะคะก็ถนนก็แห้งดีแต่ว่าขรุขระนิดหน่อย

0: นะคะเอาโอเคนะคะก็ยังไงทุกๆเส้นทางล่ะค่ะยังไงขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยความปลอดภัยนะคะในทุกๆเส้นทางกันด้วยเดี๋ยวสำหรับใครที่จะโทรเข้ามานะคะเป็นสายหน้าไมค์เนาะทาง042747489ก็เตรียมตัวด้วยนะคะทาง042747489เพลงพิเศษถึงคนพิเศษตอนนี้ไลฟ์สดเรียบร้อยนะคะทางช่อง TikTok นะคะอสมทสกลนครพิมพ์ในช่องค้นหานะคะเป็นภาษาไทยอสมทเว้นวรรคสกลนครก็เข้ามาทักทายเจอกันได้เลยนะคะช่วงนี้หน้าฝนนี้นะคะแน่นอนยุงจะเยอะเป็นพิเศษยุงจะชุมเป็นพิเศษค่ะใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียได้นะคะและถ้าเป็นลูกหลานเราล่ะพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้แล้วก็อาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องนะคะสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวส่วนใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยโชคดีมากๆเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องที่จะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้น6ในราคา690บาทค่ะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องในราคา690บาทรวมทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายนะคะคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าจ่ายแค่990บาทเท่านั้นโทรได้เลยที่026660008ค่ะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะโทรได้เลยที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพร้อมรับสายหน้าใหม่แล้วเพลงพิเศษถึงคนพิเศษมาเลยค่ะ
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: สายนี้มาไวมากเลยนะคะรับสายแรกเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะคุณอะไรคะใครนะคะ
2: สมาชิกใหม่ค่ะ
0: ยินดีค่ะสมาชิกใหม่เหรอคะชื่ออะไรคะ
2: เต่าง้อย
0: อีกค่ะ
2: เต
0: ่
2: าง
0: ้
2: อย
0: โทรจากเต่าง้อยชื่อคุณอะไรคะ
2: โรงงานเต่าง้อย
0: จากเต่างอยได้ยินแต่ว่าจากเต่างอยนะคะ
2: เต่างอยจ
0: ้
2: า
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้โทรมาครั้งแรกใช่ไหมคะค่ะทาง
2: เพราะว่าเดินทางด้วยคุณชื่อหลายครั้งไปจะโทรไปแซว
0: อยู่เหรอคะโอ้ขอบคุณมาก
2: ไปงานกองทุนเกษตรกรนะ
0: คะค่ะ
2: ว่าจะดูเป็นแซวฟังทุกวัน
0: ฟังทุกวันใช่ไหมคะส่วนใหญ่ฟังที่ไหนครับฟังบนรถ
2: บนรถค่ะ
0: ฟังบนรถใช่ไหมคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
2: อยู่ในใจเสมอนะจ๊ะ
0: อยู่ในใจเสมอหมายถึงชื่อเพลงหรือว่ายังไงฮะ
2: ชื่อเพลงค่ะ
0: เพลงอยู่ในใจเสมอของของใครเอ่ย
2: อ
0: ย
2: ากของอะไรล่ะจำชื่อของ
0: ใช่ของต่ายอรทัยหรือเปล่าคะช่วงนี้มีเพลงสตริงไหมคะชอบฟังเพลงสตริงหรือเปล่าคะ
2: ชอบค่ะเขาเป็นยาอะไรนะเขาพี่อะไรแดงพลพลพล
0: อะ
2: ไรนะ
0: พลพลเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงอะไรก็ได้ใจ
0: ให้เลือกให้เลยเหรอคะชอบอะไรเป็นพิเศษของพลพลหมายถึงมีกอดหน่อยได้ไหมยังยิ้มได้อะไรดีเอายังยิ้มได้ใช่ไหมคะยังยิ้มได้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนดีเจยูอาจจะได้ยินไม่ถนัดเท่าไหร
2: ่
0: อยู่ในรถใช่ไหมคะมีหน้านะคะมันจะ

0: ได้ยินแบบแผ่วๆนิดหน่อยพอจับใจความได้เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวโทรมาคุยกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครไหมคะยังยิ้มได้เชิญค่ะ
1: ทุกสายที่กำลังฟังเสียงนะคะทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการฟังรายการแล้วก็ฟังเพลงขอบคุณมากค่ะพิเศษสำหรับดีเจด้วยขอบคุณมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันใหม่ครั้งหน้าถ้าโทรติดน
1: ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้เลยนะคะยังยิ้มได้ค่ะ

0: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับสายแรกด้วยเนาะนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นสายพิเศษพิเศษนะคะวันหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีคนที่ไม่เคยโทรเข้ามาเลยแต่ว่าฟังรายการตลอดเนี่ยนะคะโทรเข้ามาผู้จัดก็ดีใจนะคะดีเจเองก็ดีใจเนาะที่แบบมี FC บอกว่าเดี๋ยวจะโทรมาแซวเดี๋ยวจะโทรมาขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้รู้ว่ามีแบบผู้คนที่เขายังติดตามอยู่แล้วเราก็ได้รู้ด้วยว่าเขาฟังแบบไหนยังไงบ้างฟังอยู่บนรถไหมฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่กับใครบางคนก็ฟังอยู่กับคุณแม่คุณพ่อคุณแ

0: บางคนก็เอาวิทยุเนี่ยพกพาไปด้วยไปทำสวนไปเลี้ยงสัตว์ไปให้ไก่ฟังอะไรเงี้ยนะคะเอาเวลารีดนมวัวก็มีเปิดวิทยุด้วยฟังเพลงด้วยอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เนาะนะความรู้สึกดีๆนะคะที่ระหว่างผู้ฟังกับผู้จัดรายการนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะสำหรับสายที่2สาย2ไม่เป็นรองใครค่ะ
1: สายที่2รอก่อนนะ
0: สายที่2นะคะจะเป็นเพลงสตริง90คุณชอบเพลง80 90ชอบเพลงในยุคนั้นเนี่ยเพลงไหนบ้างยันเชื่อว่าคนที่ฟังรายการวิทยุส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงยุค80 90ด้วยเนาะแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ๆใช่ไหมคะบางทีถามหลานๆรุ่นหลาน เขาก็บอกว่าเขาชอบฟังเพลงเก่าเขาขึ้นรถปุ๊บเขาไม่ได้เปิดเพลงใหม่ๆนะคะเขาก็เปิดเพลงเอ้าเราก็ถามว่าเอ๊ะฟังเพลงแบบนี้ด้วยเหรอคือยุคเก่าๆรุ่นเราอะไรประมาณนี้เขาบอกเขาชอบฟังเพลงเก่านะคะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสายที่2เนี่ยจะเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงนะคะ042747489ค่ะ
1: สาย2ไม่เป็นรองใคร
0: สายที่2โอ้โหสายนี้ก็ไวเหมือนกันนะคะเรามาดูสายที่2กันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ยายหมูค่ะ
0: อะไรนะ เดี๋ยวจากไหนนะฮะ
2: ยายหมู
0: คุณยายหมูเหรอฮะผู้พานนะ
2: เห็นคนอื่นก็โทรมาบอกติดตามตลอดยายติดตามตลอดค่ะไม่มีว่างเว้นค่ะ
0: คุณยายหมูน่ารักคนเดิมเชื่อไหมว่ายังนึกถึงคุณยายหมูวันเมื่อวานน่ะไม่รู้เป็นไรนึกถึงแบบว่าเห็นหลายๆคนเขาเจอกันแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอกันอะไรเงี้ยก็นึกถึงนะคะก็นึกถึงคุณยายหมูเหมือนกันนะ
2: ยายแอบดูติ๊กต็อกตลอดค่ะ
0: คุณยายหมูแอบดูติ๊กต็อกดีเจยุตลอดเลยนะฮะขอบคุณมากยังน่ารักเสมอเลยนะคะคุณยายหมูนะคะเป็นไงบ้างคะทางสวนคุณยายหมูที่อยู่ภูพานเป็นไงบ้าง
2: ก็มีน้ำมาถล่มครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่วัน
0: เหรอฝนตก
2: ท่องเที่ยวต่างวินาศกันหมดเลย
0: อุ้ยเหรอพายุเหรอฮะ
2: ตอนนี้ฝนตกทั้งวันน่ะค่ะ
0: วันไหนคะประมาณวันไหน
2: จำเดือนต้นเดือนนี่วันที่เท่าไหร่
0: วันนี้วันที่14แล้วค่ะคุณยายหมูประมาณ
2: 2อาทิตย์ได้มั้งคะ
0: อ๋อ2อาทิตย์แสดงว่าตกหนักเลยทางภูพานใช่ไหมคะ
2: ก็ตกตั้งแต่เช้าถึงบ่าย3ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ตกหนักเลยทางภูพานแล้วทางสวนคุณยายหมูได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะ
2: ก็ไม่มีอะไรค่ะมีแต่ผลไม้มันร่วงแล้วค่ะพวกเงาะพวกอะไรมันเจอน้ำเยอะๆมันก็ทิ้งลูกหมดเลย
0: อ๋อเงาะคุณยายหมูมีเงาะมีอะไรบ้างนะคะ
2: ทุเรียนมังคุดละมุดลำไย
0: ทุเรียนมังคุดละมุดลำไยอุ้ย
2: กอง
0: มีทุกอย่างนี่ไง
2: มีทุกอย่างค่ะยายชอบปลูกค่ะ
0: คุณยายชอบปลูกนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: อ๋อทุเรียนที่จับลูกก็มีที่สวนข้างๆแหละค่ะมันออกลูกจับแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมันก็ทิ้งลูกไปเยอะเหมือนกันของยายยังไม่จับลูกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่ะก็นี่แหละค่ะคุณยายหมู
2: ปีนี้มันพิสดารที่กลพิการอะไรของมันก็ไม่รู้มะม่วงยังไม่ได้เก็บลูกแล้วมันออกดอกกันหมดแล้ว
0: เอาเหรอฮะน่าจะเป็นที่เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะฮะ
2: ค่ะคงเป็นอย่างนั้นมะม่วงยังไม่แก่เลยมันออกดอกกันเต็มไปหมดเลย
0: ออกดอกเต็มเลยนะคะอ้าววันนี้คุณยายหมูโทรเข้ามาอยากขอเพลงอะไรให้คุณยายหมูคะ
2: เก
0: ็
2: บตะว
0: ัน
2: ค่ะ
0: เก็บตะวันนะคะอิทธิพลังกูลนะคะคุณยายหมูฝากอะไรไหมคะช่วงนี้ฝากอะไรไหมคะ
2: คิดถึงนะคะนานแล้วไม่เคย โชว์เลย
0: ขอบคุณคุณยายหมูค่ะคิดถึงเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ยังเป็น FC ที่คิดถึงกันนะคะแล้วก็น่ารักเสมอเลยหลายๆคนก็แอบเห็นดีเจยุทธทาง TikTok เยอะเลยนะคะคิดว่านะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะก็เก็บตะวันจะเป็นเพลงแรก 4:00 น.นะคะช่วงนี้คราบฝังแน่นนะคะลาง

0: ยากใช้สายยางธรรมดาไม่สะอาดแล้วก็ยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาด้วยวันนี้ขอแนะนำกับอัลต้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องก็ออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็มีสายดูดน้ำนะคะใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแต่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมทั้งสิ้น 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่าย999บาทเท่านั้นนะคะ 3,000 ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่999บาทเท่านั้นแล้วก็รับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาทรงเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะโทรได้เลยนะคะที่026660008ค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย16นาฬิกากันก่อนหลังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกานะคะเราจะกลับมาฟังเพลงเก็บตะวันด้วยกันเป็นเพลงแรกค่ะขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าพูดคุยสันติสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือครม.ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และรายงานผลการปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีเรียกผบ.ตร.หาหรือสางปัญหานอมินีสวมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้สิ้นซากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทภูริภพจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมง30นาทีจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือพลตำรวจเอกกิตรัตน์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยได้ให้รถไปรับที่ข้างหลังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะเดินทางออกขณะที่พลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิด

0: กฎหมายทั้งหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากส่วนนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างไรบ้างพลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมและเกาะพะงันที่มีนอมินีต่างชาติทางนี้ได้มีการหารือถึงมาตรการด้านวีซ่าด้วยหรือไม่พลตำรวจโทจิรภพยอมรับว่ามีบ้างเพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการอยู่ตำรวจป่าตองจังหวัดภูเก็ตเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธปืน5กระบอกและกระสุนอีก100นัดหลังพบซุกอยู่ในล็อกเกอร์เช่าภายในศูนย์การค้ากลางเมืองป่าตองสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: พันตำรวจเอกกรกฤษขันเคลือร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตองเปิดเผยว่าบริษัทผู้ให้เช่าพื้นที่เก็บของได้ประสานตำรวจเข้าร่วมเปิดล็อกเกอร์ของชายชาวสวีเดนหลังค้างค่าเช่านานกว่า4เดือนและไม่สามารถติดต่อได้เมื่อตรวจสอบภายในพบปืนพกสั้นยี่ห้อ Glock ขนาด9มม4กระบอกและ CZ อีก1กระบอกพร้อมกระสุนรวม100นัดโดยอาวุธทุกกระบอกมีหมายเลขทะเบียนด้านนายศิรากรเชี่ยวชาญผู้รับมอบอำนาจของบริษัทระบุว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเปิดล็อกเกอร์และประสานตำรวจร่วมตรวจสอบทันทีหลังพบสิ่งผิดปกติเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพร้อมเร่งตรวจสอบการครอบครองและที่มาของอาวุธก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งใน

0: รุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือองค์น้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
2: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

กลับมาพร้อมกับเพลงนี้นะคะเพลงที่คุณยายหมูขอไว้เก็บตะวันจากอิทธิพลังกูนั่นเองค่ะนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะ4โมงเย็นกับอีก13นาที Mcot สกล Variety โดย DJ ยุกฤศราที่อสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครนะคะต้อนรับแฟนๆรายการที่ฟังทางวิทยุออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ที่ฟังได้ทั่วไทยทั่วโลกและไลฟ์สดทางช่อง TikTok อสมทสกลนครด้วยนะคะชั่วโมงนี้ตลอดทั้งชั่วโมงสตริงฮิต8090นะคะชื่นชอบเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะวันนี้14พฤษภาคมนะคะเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยนะคะซึ่งก็มีที่มาที่ไปนะคะข้อมูลจาก PR กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกไว้นะคะว่าวันที่14พฤษภาคมทุกปีก็จะตรงกับวันอนุรักษ์ควายไทยก่อตั้งขึ้นนะคะจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มีนาคมปี60สืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2523ที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเป็นครั้งแรกค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่ได้ทรงปลุกให้คนไทยทั้งชาติตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของวัวและควายไทยที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาให้อยู่คู่สังคมและวิถีเกษตรกรรมของคนไทยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของความสำคัญของวันนี้ค่ะวันอนุรักษ์ควายไทยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากเว็บไซต์มูลนิธิสืบนะคะเสถียรและสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office Thailand ด้วยนะคะถ้าจะพูดถึงปัจจุบันควายป่าในประเทศไทยเนี่ยพบเพียงแห่งเดียวนะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีนะคะการอนุรักษ์ทั้งควายบ้านและควายป่าเป็นภารกิจที่สำคัญของคนไทยทุกๆคนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ควายทั้ง2ชนิดนะคะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่คู่กับควายคู่กับควายไทยต่อไปนั่นเองค่ะเปิดต่อเนื่องเลยนะคะงานจาก Smile Buffalo เพลงนี้ฟ้าอย่างฟ้าอยู่ค่ะ

ค่ะจบลงไปนั่นเป็นงานจากออดี้นะคะเพลงสุดที่รักแล้วก็ก่อนหน้านั้นสบายบัฟฟาโลกับเพลงฟ้ายังฟ้าอยู่นะคะตอนนี้มี FC แจ้งมานะคะอย่างคุณศักดาก็บอกว่าแถวทางนาว่าฟ้ากำลังร้องเลยนะคะช่วงนี้ก็ฝนฟ้าหลายที่เหมือนกันนะคะทางน้องอ้อมก็แจ้งมาบอกว่าทางอากาศอำนวยฝนกำลังตกเลยนะคะมีรุ้งด้วยนี่ครบทุกอย่างฝนตกแดดก็มีนะคะฝนตกฟ้าร้องแดดก็มีรุ้งกินน้ำก็มาค่ะบรรยากาศช่วงนี้ใครอยู่ที่ไหนแจ้งได้นะคะแล้วก็ทางวานรนิวาสนะคะวานรนิวาสก็บอกว่าตกช่วงเที่ยงทางกุดบากน้องไอ้ก็บอกว่าตกช่วงเที่ยงเหมือนกันนะคะก็เข้ามาทักทายคุยกันได้นะคะทางไลฟ์สดที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครได้เลยค่ะช่วงนี้ก็ฝากกันไว้นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องไปทำงานออกจากบ้านก็ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็กว่าจะกลับมาก็มืดค่ำนะคะบ้านบางหลังมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังนะคะหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะคะแล้ววันนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครได้ก็ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้จะทำงานหรือว่าจะไปเดินตลาดจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้นะคะแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุด5เท่าถ้าเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงค่ะเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดเลยนะคะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำงานง่ายๆผ่านมือถือนะคะแล้วยังไม่หมดค่ะเพราะตัวกล้องเขายังหมุนได้รอบบ้านจะหมุนซ้ายขวาก็มากถึง355องศาจะขึ้นลงก็75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวกล้องนะคะก็ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายสบายหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะคะตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128กิกบันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดเราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 ค่ะสินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้ก่อนนะคะไม่ได้เปิดเพลงนี้นานแล้วงานจากโรสแมรี่ค่ะ

0: Radio Network 107 MHz
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจ

0: ทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ทำไรอ่ะ
2: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
1: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
3: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบศหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

ขอบคุณเพลงนี้ด้วยนะคะแนะนำมานะคะจากทางช่อง TikTok อสมทสกลนครบางอาจรักเธอเพลงนี้งานจากลาบานูนั่นเองก็มีอีกหลายๆเพลงที่ถูกขอเข้ามาเหมือนกันมีงานของ XYZ มีงานของลีโอพุทธงานของอินคาด้วยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้กันแล้วกันช่วงนี้ฝากเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆเนี่ยในทุกๆวันจะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูแลโลกของเราไปพร้อมๆกันนะคะด้วยการกินดีๆประหยัดชัวร์ลดได้จริงทำได้ทุกวันด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะเริ่มจากเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในทุกๆวันมีอะไรบ้างก็คือกินข้าวให้หมดจานนะคะตักอาหารในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของเรานะคะลดอาหารเหลือทิ้งโดยไม่จำเป็นถ้าเกิดไม่อิ่มก็ค่อยเติมเพิ่มนะคะจะช่วยลดการทิ้งอาหารได้มากกว่าที่คิดนะคะกินข้าวให้หมดจานดื่มน้ำให้หมดแก้วนะคะการใช้น้ำสะอาดมีต้นทุนทั้งในกระบวนการผลิตและจัดส่งนะคะควรเทน้ำในปริมาณที่เหมาะสมดื่มให้หมดเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรนะคะแล้วก็เลือกซื้อเท่าที่กินวางแผนก่อนซื้อค่ะเช็คของที่มีอยู่ในบ้านก่อนออกไปจับจ่ายจะช่วยลดการซื้อซ้ำลดอาหารหมดอายุก่อนใช้งานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวนะคะรวมไปถึงแยกเก็บอาหารให้ถูกวิธีด้วยค่ะจัดเก็บอาหารตามประเภทใช้ภาชนะที่เหมาะสมปิดฝาให้สนิทและแช่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อคงความสดและยืดอายุอาหารนะคะใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าค่ะนำวัตถุดิบทุกส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นผักที่เหลือสามารถนำไปทำซุปหรือเมนูอื่นๆได้ช่วยลดของเสียจากครัวเรือนค่ะแล้วก็ลดอาหารเหลือทิ้งก็เท่ากับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่ออาหารถูกทิ้งก็จะกลายเป็นขยะอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะคะการลดอาหารเหลือจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆแล้วก็ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้จริงอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกินอย่างพอดีใช้อย่างคุ้มค่านะคะก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วก็ร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกันขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานด้วยค่ะ

เพลงนี้ก็ถ้าจะนับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงฮิตในยุค90ที่ถูกขอบ่อยมากนะคะเป็นงานจากเป็นเสียงร้องของลีโอวูดนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็ถูกขอมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดให้ฟังเรียบร้อยนะคะมาถึงอีกหนึ่งเพลงค่ะกับคุณพี่นันปันสุขด้วยนะคะทักทายมาแล้วก็ขอเพลงนี้มาด้วยน่าจะเป็นถ้าเพลงนี้แหละเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็น UHT ไหมคะนะคะหรือเปล่า ถ้าผิดเพลงขออภัยนะคะ

0: Ancon Relax Station
1: ช่วงนี้นะคะฝากถึงใครที่มักจะปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ค่ะและโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนที่02-11439-90 02-11439-90 ค่าส่งแล้วประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกเพลงเพราะที่แนะนำกันมาด้วยนะคะขอบคุณ FC ทุกพื้นที่เลยที่กำลังติดตามฟังรายการในช่วง DJ ยุนะคะ M Consagon Variety กับ DJ ยุกุลิศราก็ยังมีอีก1ชั่วโมงนะคะช่วงหน้าจะเป็นช่วงของเพลงเพื่อชีวิตนะคะลูกทุ่งเพื่อชีวิตเนาะแนวเพลงในชั่วโมงส่งท้ายนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นจากสำนักข่าวไทยช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภาคธุรกิจเกือบ 90% ชี้คอร์รัปชันเป็นอุปสรรคหลักตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรถูกเสนอจ่ายสินบนสูงสุดคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจทั่วประเทศ 89.1% ของภาคธุรกิจมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากที่สุดขณะที่ 51.2% เห็นว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในไทยเลวร้ายลงเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนและ 51% ระบุว่าการติดต่อราชการมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นผลสำรวจยังพบว่า 60.9% ของผู้ที่ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐครั้งล่าสุดถูกสื่อเป็นนายหรือร้องขอสิ่งตอบแทนและ 45.9% ของบริษัทเคยจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกขณะที่ 37.3% ระบุว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐในสัดส่วนเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญาโดยรูปแบบสินบนที่พบบ่อยที่สุดคือเงินสดรองลงมาคือของขวัญการเลี้ยงรับรองและการบริจาคสนับสนุนสำหรับหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรซึ่งมีการติดต่อเฉลี่ย 1.69 ครั้งต่อปีและทุกครั้งมีการเสนอสิ่งตอบแทนคิดเป็น 100% เราลงมาคือกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลมีการเสนอสิ่งตอบแทน 94.4% ของการติดต่อทั้งหมดตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 91.7% กรมเจ้าท่า 90% กรมทางหลวง 82% และกรมโยธาธิการและผังเมือง 78.9%โรมจี้รัฐบาลเอาผิดนักการเมืองเอี่ยวเครือข่ายเบนสมิธหุ่นวันเปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามทั่วไปโดยนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และการฟอกเงินของเครือข่ายบริษัทหุ้ยวันโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้มาตอบคำถามแทนนายกรัฐมนตรีในรังสิมันกล่าวว่าจากผังของตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับการสืบสวนผังการฟอกเงินหรือสกายฟอลโดยบริษัทหุ้ยวันเพเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุนเทาในกองทุน CAI ตกลงแล้วความคืบหน้าของคดีความในเบนสมิธได้มีการออกหมายแดงและจะมี

0: มีการขยายผลไปถึงนักการเมืองเครือข่ายทางการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยต่อไปอย่างไรพลตำรวจโทรุฑพลชี้แจงว่าคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับนายยิมเลียกมีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันซึ่งการปราบปรามสแกมเมอร์มี2ส่วนในการดำเนินการคือคดีอาญาและการยึดทรัพย์ซึ่งการดำเนินคดีอาญามี3คดีคือ1มีการออกหมายจับเครือข่ายนายยิมเลียกและภรรยาพร้อมพวก42คนจับกลุ่มผู้ต้องหา30คน2คดีในเบนสมิธและภรรยาคดีช่อโกงหลอกลวงลงทุน900ล้านบาทปอส.ออกหมายจับและประสานอินเทอร์โพลเพื่อออกหมายเลขประกาศจับกลุ่มต่อไปและ3ปปง.ร้องทุก5คนมีนายยิมเลียกนางวิริยายิมนายเบนสมิธนางสาวแคทริยาบีเวอร์นางสุภารัตน์สง่าเมืองในความผิดฐานฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจึงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เพื่อส่งฟ้องสำนวนไปยังอัยการและศาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทางประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-Cord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน M-Cord Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นM-Cord Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
8: M-Cord Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อโดยดีเจยุกุลิศรา

เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เข้ามาในชั่วโมงที่3แล้วนะคะ5โมงเย็นกับอีก14นาทีค่ะเอ็มขอสกลวาไรตี้กับดีเจยุกฤษราในชั่วโมงส่งท้ายนะคะทุกวันพุธกับวันพฤหัสเมื่อวานนี้อาจจะแบบเป็นอีกแนวนึงนะเมื่อวานนี้ใครฟังชั่วโมงส่งท้ายเอ๊ะบางคนจำได้เอ๊ะใช่ช่วงเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยช่วงเดียวกันนะคะก็อาจจะมีบางวันเนาะพิเศษนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็เอามาอยู่ในช่วงของเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะชั่วโมงส่งท้ายแต่ว่าในแนวที่ดีเจยุเปิดเนี่ยก็จะเป็นเพลงฟังเพราะๆสบายๆไม่หนักมากบางคนกำลังเดินทางอยู่นะคะก็ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยทุกๆเส้นทางช่วงเย็นแล้วนะคะหลายคนก็ยังทำงานอยู่บางคนก็เลิกงานแล้วบางคนก็กำลังทำกับข้าวบางคนก็กำลังทานข้าวอยู่ตั้งจอไว้กำลังกินนะคะก็อยู่ด้วยกันได้เลยนะคะเพราะว่า DJ ยุไลฟ์ทางช่อง TikTok อสมทสกลนครบางท่านฟังทางวิทยุบางท่านเมื่อกี้ก็บอกว่ากำลังเดินทางอยู่นะคะจากนาแกกำลังขับรถเข้ามาที่สกลนครและนะคะคุณลมใต้ปีกนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้มีเพลงนะคะที่ขอมาด้วยคุณศักดาขอเพิ่มเติมรักเธอที่สุดในโลกของหนุ่มสกลมานะคะแล้วก็มีเพลงอะไรอีกเอ่ยสวัสดีนะคะสวัสดีช่างกล้องด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันพี่นันปันสุขขอเพลงสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะคะมีทวงมาบอกอาทิตย์ก่อนเปิดไม่จบเพลงวันนี้ขอฟังให้จบได้ไหมเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ความหมายดีเหมือนกันนะคะบางคนก็ถามว่าเอ๊ะเปิดในช่วงนี้ได้ไหมได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงที่ให้ข้อคิดออกแนวเพื่อชีวิตนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นแนวที่ให้ข้อคิดได้ดีเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกเพลงที่แนะนำมาช่วงนี้แล้วก็จะมีเพลงถามของชามาที่ไอซ์ขอมาด้วยนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้ถ้าเกิดใครที่ฟังรายการอยู่แล้วนะคะฟังด้วยกันไปเรื่อยๆคุณก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆหลายๆเพลงนะคะ

ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาฝากเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยจัดให้นะคะสำหรับเพลงนะคะที่ขอไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเบรกหน้าดีเจยุมีช่วงของเตือนภัยไซเบอร์มาฝากกันวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยกันละกันนะคะส่วนเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะคะคือพรุ่งนี้เนี่ยประกาศเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยจะมีผลกระทบวันที่15และ16พฤษภา

คมนี้ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในขณะเกิดฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนเกษตรกรก็ให้เตรียมป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิต

เอาละค่ะเพลงนี้ก็ถูกขอไว้นะคะงานจากหนุ่มสกลนั่นเองรักเธอที่สุดในโลกค่ะช่วงนี้มีเรื่องของการกำหนดการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาของจังหวัดสกลนครนะคะประจำปี2569นะคะก็จะจัดงานวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครไฮไลท์สำคัญเลยนะคะก็จะมีทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์มีขบวนแห่คมบูชา18อำเภอมีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเชิงชุมงานเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุการแสดงศิลปะวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะสำหรับไฮไลท์ในแต่ละวันนะคะ 28-30 พฤษภาคมที่วัดป่าสุทธาวาสเวลา 18:30 นค่ะจะมีแสดงพระธรรมเทศนานะคะแล้วก็31พฤษภาคมนะคะไฮไลท์ก็จะอยู่ที่31พฤษภาคมช่วงเช้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 6:30 นพร้อมกันที่บริเวณพิธีนะคะ 7:00 นนะคะก็จะมีพอประธานในพิธีมาถึงนะคะก็จะมีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และกรวดน้ำรับพรค่ะ31พฤษภาคมช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะลานสร้างสรรค์เที่ยงถึง4โมงเย็น

0: มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บ่าย3โมงก็จะมีการตั้งขบวนแห่ขบวนบูชาของทั้ง18อำเภอนะคะ4โมงเย็นจะมีพิธีเปิดงานเทศกาลวิสาขบูชาจากนั้นพอพิธีเปิดเสร็จก็จะเคลื่อนขบวนไปที่วัดพระธาตุเชิงชุมต่อนะคะส่วนช่วงเย็นของวันที่31พฤษภาคมนะคะที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะคะ 17:30 นาทีมีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเชิงชุมค่ะ 6 โมงเย็นมีพิธีถวายผ้าป่าสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญจิตภาวนาเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเป็นอันเสร็จพิธีนะคะนี่ก็เป็นกำหนดการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาของจังหวัดสกลนครประจำปี2569นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่28นะคะจนถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: สะสมสาตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
3: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคอปภ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
9: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชน จำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
1: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจ

0: เลยนะคะก็ฟังไปก็ได้คิดไปด้วยนะคะเพชรพฤษภาค่ะสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะคะเพลงนี้พี่นันปันสุขนะคะขอมาทางไลฟ์สดที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องราวในชีวิตน้องบางเรื่องก็ควรเขาเรียกว่าคือมันก็ต้องคิดก่อนนะคะว่าเราควรที่จะสื่อสารอะไรออกไปไหมสื่อสารไปยังไงดีไม่ดียังไงนะคะแต่วันนี้นะคะอยากจะฝากเรื่องของวิธีที่ทำให้ตัวเองมีความสุขได้ง่ายๆนะคะเขาบอกว่าคือไปอ่านแล้วชอบแนวคิดชอบอ่านเรื่องราวที่ทำอะไรที่ทำให้ตัวเราเองมีความสุขอะค่ะนะคะอ่านแล้วก็แบ่งปันได้นะคะวิธีที่ทำให้ตัวเองมีความสุขก็คือ 1. เลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวเรานะคะเรื่องไหนที่ทำให้ไม่สบายใจก็อย่าไปรับรู้อย่าไปรับรู้เยอะนะคะลดการคาดหวังแล้วก็อย่าเอาความสุขไปฝากไว้กับใครนะคะคือพอเราอยากได้ความสุขแล้วเราไปคาดหวังจากอีกคนหนึ่งอะไปคาดหวังกับเขามากๆพอมันไม่เป็นดั่งใจเราที่เราต้องการเนี่ยเป็นทุกข์อีกนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นให้เราเขาไม่เป็นอย่างนี้ให้เราเขาไม่คือคาดหวังแล้วพอคาดหวังปุ๊บไม่ได้อย่างหวังก็ทุกข์นะคะอันนี้หัดให้กำลังใจตัวเองนะคะรักตัวเองเยอะๆอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจให้อยู่ตรงนั้นชีวิตของเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะก็คือนั่นหมายความว่าใช้ชีวิตของตัวเราให้ดีแล้วก็มีความสุขในแบบของเราที่แบบไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็อย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแล้วก็อย่าลืมมอบความสุขเล็กๆให้ตัวเองในแต่ละวันอะไรบ้างเป็นความสุขเล็กๆฟังเพลงฟังรายการวิทยุกินอาหารที่ตัวเองชอบดูซีรีส์ที่ตัวเองชอบก็ได้นะคะอะไรที่ทำให้ตัวเราเองมีความสุขอะค่ะอยากกินอะไรก็กินทำอะไรก็ทำหรืออยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปนะคะอันนี้ก็คือวิธีสร้างความสุขหรือว่ามอบความสุขให้กับตัวเราเองได้ง่ายๆเลยค่ะ
1: MCOM Relax Station

จบลงไปนะคะกับเพลงถามของชามานะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่เรื่องของแจ้งเตือนภัยไซเบอร์นิดนึงแล้วกันเนาะนะคะ MCOT เตือนภัยไซเบอร์ค่ะทางกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนะคะเตือนระวังมิจฉาชีพค่ะหลอกขายทุเรียนผ่านเพจปลอมนะคะก็มีวิธีสังเกตเพจปลอมเนาะเพราะว่าชื่อเพจเนี่ยก็มักจะเรียนแบบชื่อสวนดังๆแล้วก็อาจจะมีเครื่องหมายหรือว่าจุดที่แตกต่างกันนิดนึงอะค่ะนะคะมันจะมีนิดนึงที่แตกต่างแล้วก็ราคาเขาจะค่อนข้างจูงใจให้ราคาถูกเกินไปแล้วก็มีการเร่งให้โอนเงินชำระสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสังเกตจุดต่างๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะด้วยการเช็คประวัติของเพจนั้นๆนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของเพจเป็นยังไงบ้างเช็คการเปลี่ยนชื่อหรือผู้ดูแลที่ตั้งอยู่ต่างประเทศไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเช็คปลายทางนะคะเช็คบัญชีปลายทางได้ผ่านแอป Police Care แล้วก็ระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะโอนเงินนะคะอันนี้ก็ต้องเช็คกันให้ดีด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่ฝากเตือนกันนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนผ่านเพจปลอมด้วยขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยค่ะ

คะช่วงท้ายชั่วโมงแล้วก็แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครเนาะนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้กับวันที่20พฤษภาคมเนี่ยจะมีการดับกระแสไฟฟ้านะคะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าที่บริเวณบ้านดงขุมข้าวจากปากทางถนนสกลกาฬสินธุ์ไปจนถึงก่อนโรงเรียนดงขุมข้าวเนี่ยค่ะก็คือเส้นทางที่จะผ่านสถานีวิทยุสปท.สกลนครเนี่ยแหละนะคะในช่วงเวลา 8:30 นถึง 17:00 นและจากบ้านดงขุมข้าวบางส่วนไปถึงบ้านพังคว้างใต้นะคะบ้านโนนสวรรค์ดงสมบูรณ์ดงยอจะได้รับผลกระทบจากการดับไฟเพื่อตัดวงจรและคืนสภาพชั่วคราวเป็น2ช่วงเวลาก็คือ 8:30 นาทีถึง 9:30 นาทีและ 16:00 นถึง 17:00 นนะคะเนี่ยก็ทำให้อาจจะทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะคะดังกล่าวเนี่ยได้รับผลกระทบจากการใช้ไฟนะคะในวันพรุ่งนี้15แล้วก็20พฤษภาคมนะคะก็เป็นประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับหน้าที่ของดีเจยุกุลิศรานะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะในตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ช่วงของคุณจิราด้วยช่วงคุณวิษณุด้วยทุกช่วงของดีเจเลยนะคะพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่ค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุนิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็คืนที่ต้องลุ้นอีกไหมพี่ไพศาลฮะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ย
2: ตลาดโลกดูจะทรงๆและมีลักษณะย่อลงเล็กน้อย
1: ครับ
2: ก็คิดว่าน่าจะผ่านคนไปได
1: ้ครับ ต้องรอทรัมป์อะไรด้วยหรือเปล่าครับ
2: ก็ไอเรื่องของความกังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นก็รับข่าวไปแล้วนะ
1: ครับ
2: ก็เหลือทรัมป์กับสีนี่แหละดูถ้ามีสัญญาณในทางบวกทางที่ราบรื่นดีอาจจะมีข่าวดีมาถึง เรื่องของอิหร่านด้วยเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ก็อาจจะพลิกลงมาได้แต่ตอนนี้ก็เรียกว่าทรงๆอยู่ในระดับที่ขึ้นมาจากเมื่อคืนแล้วก็บวกอีกนิดหน่อยนะ
1: ครับ
2: ก็คือ WTI ก็เมื่อคืนนี้ปิดประมาณ101ใช่ไหม
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็101.40ขึ้นมา41เหรียญไอ้41เซนต
1: ์ครับ
2: ส่วนเบรนท์ก็อยู่ที่105.96ขึ้นมา33เซนต์อันนี้ดูเรียลไทม์เลยนะ

0: ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์โลกเป็นยังไงราคาน้ำมันปรับยังไงเนี่ยทางผู้บริโภคเรารับเต็มๆเลยนะเขาก็
1: ครับ
0: โยนมาเป็นเรื่องของการปรับราคาเลยนะครับ
1: เข้าใจว่ากองทุนนิ่งเลยตอนนี้กองทุนไม่ขยับ
0: ครับ
1: ไม่เข้ามาอุ้มช่วยเพิ่มหรือว่าเก็บเงินเพิ่มนะ
0: ครับ
1: ก็ดีไม่ทำเสมอภาคทั้งสองทาง
0: อ่าฮะ
1: ไม่เก็บเงินเพิ่มแล้วก็ไม่ช่วยเพิ่ม
0: อ่าฮะ
1: ก็ให้เป็นไปตามกลไกตลาดก็คือส่งผ่านไปที่ผู้บริโภคเลย
0: อ้าวถ้าสถานการณ์ราคาพลังงานลงนะฮะเราก็อาจจะได้รับข่าวดี
1: เป็นไปได้
0: ครับ
1: ยกเว้นแต่ว่าเกิดเอ๊ะถือโอกาสถ้างั้นขอเอาเงินเข้ากองทุนดีกว่า
0: ครับ
1: อาจจะไม่ได้นิสง
0: โอ้โหสองวันติดเลยอะฮะวันแรกนี่นะครับขึ้น
1: รวมแล้วบาทเท่าไหร่บาท50บาท60เลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับวันเอากลุ่มดีเซลเนี่ยวันแรก80อะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะที่มีผลตอนที่5ไปอีก70นะ
1: ครับ
0: ก็บาท50สตางค์นะครับแต่ว่าทั้ง2วันก็ไม่ได้ออกไปอ่ะพี่ไพศาลนอนแล้ว
1: ครับใช่เพราะว่ากว่าจะรู้ก็ดึกดื่นแล้ว
0: ครับ3ทุ่มกว่าแล้ว
1: 2ทุ่มครึ่ง3ทุ่ม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้ก็กลับเข้าสู่วงจรปกติแล้วไงคือขึ้นไปก็ไม่เกินบาท
0: ครับ
1: นั้นก็พอจะเคยเจอมาไม่ใช่ไม่เคยเจอ
0: นะฮะ
1: แต่ว่าประเภท6บาทอย่างเงี้ยเนี้ย
0: อันนี้ก็ต้องออกหน่อย
1: สะดุ้ง
0: ยังไงก็ต้องสตาร์ทแล้วต่อไปหน่อย
1: ร้อยวันพันปี
0: ครับ
1: อาจจะเจอสักทีนะ
0: โอ้ถ้าเกิดขึ้นลักษณะนี้แล้วเติมไม่กี่ลิตรอย่างเงี้ยสตาร์ทรถออกไปต่อคิวก่อนจะวนกลับเข้าบ้านพอดีไอ้ที่ส่วนต่างที่เราได้ไม่กี่บาทเนี่ยครับ
1: ครับฮะเอ๊ะพรุ่งนี้จะมีงานใหญ่ที่ทำเนียบใช่ไหม
0: วันนี้นายกเรียกประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเลยอะครับ
1: ก็จะเชิญ
0: CEO
1: เจ้าสัว CEO สิทธิ์กลุ่มธุรกิจ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เขาเปิดชื่อมาบางส่วนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ว่าจะมีใครตอบรับเข้ามาร่วมอะไรนั้นเขาใช้ชื่องานว่าอะไรนะคือจะให้ฝ่ายประชาชนเขาเป็นฝ่ายพูดแต่รัฐบาลจะฟังนะ
0: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็
0: จะคุยกัน5โมงเย็นพรุ่งนี้ครับ
1: ก็จะมีที่เขาบอกว่าสำหรับผู้บริหารภาคเอกชนที่จะเข้าร่วม
0: ครับ
1: อาทิหนึ่งนายธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์สองนายสุประชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโส
0: ครับ
1: เครือเจริญโภคภัณฑ์อันนี้ก็เป็นลูกนะ
0: ครับ
1: นายสารัตรัตนาวดีจะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชน
0: ในอุปโภคบริโภคทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับและนอกจากนี้ก็ยังจะมีผู้บริหารจากกลุ่มค้าปลีกการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์สุขภาพอาทินายสุทธิสารจิราธิวัฒน
0: ์ครับ
1: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยนายปลิวตรีวิศวเวชกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดนายคงกระพันอินทรแจ้งนะอันนี้ลูกชายคุณธานินอินทรเทพนะ
0: ครับ
1: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณสุภลักษณ์อัมพุทธ9นะคุณสุภลักษณ์อัมพุทธแล้วก็คุณจรีพรจารุกรสกุล WHA Corporation จำกัดมหาชนอันนี้คุณจรีพรนี่ก็นิคมอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: WHAนะทั้งหมด10คน
0: ครับ
1: ที่เป็นบิ๊กเนมที่ตอบรับนะครับแล้วก็เห็นว่านอกจากนั้นก็จะเป็นผู้แทนจากกกร.ประธานหอการค้า
0: ครับ
1: ประธานสภาอุตสาหกรรมนายกสมาคมธนาคารไทย
0: ต้นครับ
1: ก็จะเข้าร่วมด้วยครับ
0: ก็คุยกันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งนะฮะ แล้วก็หลังหารือแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรี
1: นายกจะเลี้ยงอาหาร

0: จะเลี้ยงอาหารค่ำนะฮะ
1: คร
0: ท
1: ับ
0: ี่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับ
1: ครับ
0: ก็อาหารทั้งหมดนี่นะครับดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับโรงแรมวังสวนสุนันทาครับเพราะว่าต้องการให้นอกเหนือจากรองรับเอกชนแล้วครับพี่เพศานฮะเขาอยากจะให้โอกาสนักศึกษาแสดงศักยภาพทักษะอาชีพความพร้อมของสถาบันการศึกษาไทยในการผลิตกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคบริการแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพราะว่าอย่างสวนสุนันท์อย่างเงี้ยเขาจะมีเรื่องของอะไรนะคหกรรมทำอาหาร
1: อันนี้เรียนไปเป็นเชฟตรงนั้นเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คล้ายๆกับของดุสิตธานีนะ
0: คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละฮะ
1: ของผมมีหลานชายก็จบจากดุสิตธานีเป็นเชฟ
0: โดยตรงเลยเรียนด้านนี้เลยเหรอ
1: เรียนจบเป็นเชฟเรียนจบเขาก็ไปทำงานภัตตาคารที่แคลิฟอร์เนีย
0: ครับ
1: อยู่ประมาณสัก2ปีแล้วก็กลับมาก็ไปทำงานที่โรงแรมที่ภูเก็ตแล้วก็ตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเชฟจบ
0: เชฟนี่คือรังสรรค์เมนูอาหารขึ้นมาไม่ใช่ว่าไปทำเหมือนกับเมนูปกติที่ตลาดทั่วไปก็ทำไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาเรียนจบมาจากไอ้เรื่องเกี่ยวกับเป็นเชฟเป็นเรื่องของเป็นเชฟปรุงอาหารโดยตรง
0: เขาลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับพี่เบสานฮะเป็นกุ๊กเป็นเชฟเนี่ยก็คืออ้าวผัดกะเพราใครๆก็ทำได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยมันมีของอยู่ในครัวนะฮะมีเมนูคอสหลักแบบเนี้ยคุณอยากจะคิดรังสรรค์อาหารอะไรนี่ฮะไอเดียของเชฟ
1: ถ้าจะโด่งดังก็ต้องเป็นอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะคือต้องคิดสูตรต้องคิดอาหารอะไรต่างๆที่มันมีเอกลักษณ
0: ์ครับ
1: มีความโดดเด่นจึงอันนั้นก็จะกลายเป็นเชฟดังไป
0: ครับ
1: แต่ไม่เช่นนั้นก็ถ้าพื้นก็ต้องทำอะไรที่มันเป็นแบบถ้าเป็นครัวฝรั่งอะไรเงี้ยนะก็ต้องทำอาหารฝรั่งได้ถ้าเป็นครัวไทยก็ต้มแกงอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็แล้วแต
0: ่
1: มันก็ไม่ใช่ว่าเชฟทำได้ทุกอย่างนะมันก็แล้วแต่ว่าเขาจบไอ้ทางด้านไหนที่เขามีความเชี่ยวชาญ
0: เดี๋ยวนี้เรื่องของทักษะอาชีพมันก็หลากหลายขึ้นไปเยอะเลยนะฮะจะเปรียบเทียบสมัยก่อนก็คือเรื่องของอาชีพปกติธรรมดาข้าราชการพนักงานเอกชนอะไรประมาณนี้อันนี้แตกสาขาไปอีกนะฮะ
1: ใช่คราวนี้ก็คือที่รัฐบาลเขาจะเลี้ยงเอกชนเป็นดินเนอร์นะ
0: ครับ
1: ท่านแล้วเขาก็จะให้มาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับโรงแรมวังสวนสุนันทา
0: ครับ
1: มาเป็นผู้ทำก็คงจะมีนักเรียนที่เป็นนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับเป็นเชฟเหล่านี้ก็มาแสดงฝีมือกัน
0: ก็ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ
1: ครับ
0: ที่ผ่านมานี่คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะค่อนข้างจะบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยการศึกษาของเราเนี่ยพอเรียนจบมามันไม่ค่อยตรงกับสายงานเดี๋ยวลองดูนะฮะฝีมือของน้องๆยุคนี้สมัยนี้นะครับในวงการพูดคุยเนี่ยนะฮะโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาบอกว่าก็จะเดินหน้าหาเรือรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะฮะเจาะลึกปัญหาผลักดันมาตรการให้เกิดผลจริงวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข่งขันได้นายกรัฐมนตรียืนยันแนวทางการทำงานจะเปิดกว้างครับจะรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าถึงได้และก็พร้อมทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมแม่ถ้าเกิดว่าทางกกร.เข้าไปด้วยพรุ่งนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมครับพี่เบสานะ
1: ไปด้วย
0: โอ้โหวันนี้
1: สภาอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเข้าไปด้วย
0: วันนี้เพิ่งแฉอย่างเงี้ย
1: เขาจะเอาข้อมูลนี้ไปนำเสนอในที่ประชุมด้วยไหม เปิดชื่อ10หน่วยงานรัฐเรียกรับผลประโยชน์สูงสุด
0: ครับ
1: อันนี้เป็นการแถลงของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชัน
0: ครับ
1: และเพื่อนไม่ทนนะ
0: ครับ
1: เปิดผลสำรวจภาคธุรกิจทั่วประเทศ
0: ครับ
1: 401ตัวอย่างโอ้โหออกมานี
0: ่งามไส้งามหน้าเลยฮะเนี่ย
1: หน่วยงานรัฐ
0: มันคือหลุมดำฮะใช่มันคือหลุมดำที่เอกชนเขาไม่ค่อยจะมายุ่งหรือว่าไม่ค่อยที่จะมาทำอะไรให้มันพัฒนาไปข้างหน้าเพราะมันติดหล่มอยู่ตรงเนี้ยนะจนมีข่าวลือข่าวเล่าอ้างว่านักลงทุนต่างชาติที่มันเป็นนักธุรกิจชื่อดังโอ้โหไม่มาหรอกเมืองไทยพอมาแล้วเนี่ยเจอรัฐบาลชุดนี้เจอหน้าคนนี้จะต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหก็ตบหน้าเราฉาดใหญ่เลยนะ แล้วพอผลสำรวจออกมามันก็เป็นลักษณะนี้ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดช่วงหน้านะพี่ไพศาลขอพักครู่หนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เอกชนโคตรแฉออกมาว่า
1: ได้
0: รับสินบนอะไรกันเนี่ยฮะ
1: ผมขออนุญาตดื่มน้ำก่อน
0: ครับครับครับครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา15 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวรายละเอียดเป็นยังไงครับ
0: ก็วันนี้
1: ที่ทาง
0: กกต
1: คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชัน
0: ครับ
1: ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นศูนย์ของคณะกรรมการกกรนะคณะกรรมการกกรคือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัน
0: ครับ
1: เนี่ยสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารไทย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เขาเปิดเผยข้อมูลฮะถึงประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจภาคเอกชนในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเขาพบอย่างนี้ครับ 60.9% ของผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐเนี่ยพบการสื่อเป็นในฮะหรือว่าร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตครั้งล่าสุด 45.9% เกือบครึ่งครับไปยื่นทำอะไรกับภาครัฐแล้วจะเจอฮะเจอเบี้ยใบ้อะไรทางนี่แหละครับก็บางบริษัทยืนยันว่าเคยจ่ายเงินเคยให้ของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกอันเนี้ย 37.3% ยืนยันว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษให้กับรัฐนะฮะเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐนะฮะเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญารูปแบบสินบนที่พบบ่อยสุดครับเงินสดครับพี่ไพศาลฮะ46.6% ของขวัญ นะฮะเลี้ยงรับรอง 23.1% แล้วก็การบริจาคหรือว่าสปอนเซอร์เนี่ย 18.7% ครับในการประกวดราคาครั้งล่าสุดครับพบสัญญาณน่ากังวล 27.3% มีบุคคลอ้างว่าจะช่วยให้ชนะ 27.3% ได้รับใบ้ว่าควรใช้ตัวกลางที่ปรึกษาบางรายสาเหตุหลักที่ภาคธุรกิจยอมจ่ายสินบนเนี่ยก็คือขั้นตอนมันซับซ้อน 29.1% กฎหมายเปิดช่องดุลพินิจมากเกินไปอันนี้ 25% แก้ปัญหาจากการทำผิดระเบียบ 18.8% และกว่า 52.3% ของภาคธุรกิจไม่มีความเชื่อมั่นนะครับในช่องทางไอ้ไว้อันนี้นะฮะเทลโบรริงนะฮะของรัฐนอกจากนี้ก็บอกว่า 43.7% ไม่กล้าร้องเรียนเลยนะฮะแม้ว่าพบภาครัฐเรียกรับผลประโยชน์นะครับก็มีการจัดอันดับครับพี่ไพศาลฮะหน่วยงานความเสี่ยงสินบนผลสำรวจรอบนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับเจาะลึกลงไปถึงหน่วยงานเลยนะครับไอ้ที่ภาคเอกชนบอกว่าเจอกันเนี่ยนะฮะมีหน่วยไหนบ้างนะครับ 1. อัตราการเสนอสิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ติดต่อนะฮะและ2มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งโดยหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกนะครับที่ประชาชนเขาตอบแบบสอบถามมาครับพี่ไพศาลฮะ1ตำรวจทางหลวงแล้วก็จราจรจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยไปเนี่ย 1.69 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.69 ฮะ
1: ก็คือติดต่อทุกครั้งต้องเสียตังค์ทุกครั้ง
0: ก็ 100% เลยครับนะฮะ
1: ก็คือตำรวจทางหลวงกับตำรวจจราจรนี่มันต้องมีเหตุนะฮะมันถึงต้องเจอติดต่อกัน
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้จู่ๆเดินสวนกันแล้วทักทายกันคงไม่มี
0: อ่าฮะ
1: มันต้องมีเหตุนะครับ
0: ครับที่เขาเรียกให้เราจอดนะฮะประมาณนั้น
1: ใช่
0: ครับ 1.69 ครั้งเนี่ยนะฮะปรากฏว่าต้องให้สิ่งตอบแทนไป 1.69 เลย
1: โอ้อันนี้ก็เท่ากับพวกตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรนี่คือ 100%
0: น่าชาเลยนะ
1: ต้องจ่ายแน่นอน
0: ครับ
1: เจอเมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้นครับ
0: ครับครับกระบวนการยุติธรรมฮะอันนี้ของวงเล็บนะยกเว้นศาลครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนะ 1.60 จำนวนครั้งที่มี
1: 1.06
0: ครับจำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 ฮะคิดเป็น 94.4% มีอะไรบ้างครับที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลท่านเนี่ยครับ3องค์การ
1: ยกเว้นศาลก็แสดงว่าตำรวจอัยการนะ
0: ตาม
1: ระเบียบถ้าอันนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาบอกกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลถ้างั้นก็มีตำรวจกับเอาว่าชั้นพนักงานสอบสวนกับชั้นอัยการ
0: ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นจากอะไรฮะ
1: ก็ชั้นพนักงานชั้นสอบสวนชั้นพนักงานสอบสวน
0: ครับจนถึงอัยการ
1: คือใหญ่สุดที่มีงานเยอะสุดก็ตำรวจ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีอื่นๆด้วยเช่น DSI
0: ฮะ
1: ใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วหลังจากอัยการ
0: ครับ
1: อยู่กลางน้ำ
0: ประมาณนี้เลยฮะ
1: ครับอันนี้เราไม่รู้นะว่าอันนี้เขารวมใครบ้างนะในรูปธรรมแต่ว่า 94.4%
0: ครับ
1: ก็หมายถึงเจอโอกาสรอดยาก
0: เกือบร้อยอ่ะ 94.4%
1: ใครที่รอดแนะนำว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เชื่อว่าท่านจะมีโชค
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ต่อไปฮะองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.09 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 คิดเป็น 91.7% ก็สูงยิ่งอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: อันนี้อบต.นะ
0: อบต.ครับกรมเจ้าท่าจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนะ 1.67 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.50 ครับคิดเป็น 90.0% ระดับ 90 ขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับกรมทางหลวงครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปี 1.46 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.20 คิดเป็น 82.0กรมโยธาที่
1: 3อันนี้กรมทางหลวง
0: กรมทางหลวงครับ
1: อันดับ1นั้นตำรวจทางหลวง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสังกัดกระทรวงคมนาคม
0: ครับ
1: โอเค
0: ฮะต่อไปกรมโยธาธิการและผังเมืองฮะอันนี้มหาไทยนะครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีเนี่ย 1.58 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.25 ครับคิดเป็น 78.9% ครับตำรวจท้องที่จำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนะครับ 1.60 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.24 ครับคิดเป็น 77.7% ครับพี่ไพศาลฮะกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.32 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 คิดเป็น 76.0%สรรพากรครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.49 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.06 คิดเป็น 71.0 ครับกรมการขนส่งทางบกจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.80 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.25 คิดเป็น 69.4% ครับโอ้โหแล้วก็หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเจาะถึงขนาดนี้เลยนะครับ10อันดับนะฮะได้แก่มีอะไรบ้างครับกรมควบคุมมลพิษจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้งนะครับ 122,160 บาท
1: อันนี้เขาเฉลี่ยมา
0: เฉลี่ยใช่ไหมครับมีกรม
1: ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยต้องแจ้งไงว่าจ่ายสูงสุดให้กับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีเฉลี่ยมาว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเฉลี่ยแล้วสูงสุดเป็นดับหนึ่ง
0: ครับ
1: 122,160 บาทต่อครั้ง
0: ฮะ
1: ถ้าเจอหน้าปั๊บนี่เจอไปละ 120,000
0: ครับ
1: ครับ
0: กรมโยธาครับ 100,000 ต่อครั้งนะฮะถ้าเกิดเจอกันกรมสรรพสามิตฮะ 94,667 บาทสรรพกร 89,498 บาทกระทรวงยุติธรรมยกเว้นศาลกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลครับจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 88,750 บาทอย.บริการสาธารณสุขด้วยนะฮะพี่ไพศาลครับ74,643 บาทกรมทางหลวง 71,167 บาทกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 70,000 บาทกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 68,000 บาทแล้วก็ อันดับ10กรมป่าไม้จำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 67,500 บาทครับก็เนี่ย10อันดับฮะทางกกล.เอ่ยก็เสนอมาตรการครับควรจะให้ความสำคัญสำหรับภาครัฐนะฮะดูแลตรงนี้ครับถอนรากถอนโคนปัญหาสินบนและก็ทุจริตฮะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างฮะในการติดต่อประสานงานหรือว่าใครจะกล้าเข้ามาลงทุนหรือว่ามาทำสัญญาประมูลงานภาครัฐเขาจะได้รู้สึกว่าทำแล้วมันโล่งอกโล่งใจ

0: หานี้เลยเนี่ยก็คง
1: ต้
0: อง โต้ต้องแย้งอะครับ
1: หรือว่าเงียบๆไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนหนักกว่านี
0: ้ครับ
1: ก็นักการเมืองอะคงต้องออกมาแสดงความเห็นเดี๋ยวสื่อคงไปถามอะ
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: รัฐมนตรีที่ดูแลอยู่อะเพราะนี่มันครอบคลุมมาแล้วคมนาคม
0: มหาไทย
1: หลายกรมเลยนะ
0: ครับ
1: คมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นายกดูโดยตรง
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: กระทรวง
1: แล้วก็มีมหาไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็พาณิชย์นี่ก
0: ็กรมทรัพย์สิน
1: ทรัพย์สินทางปัญญาของคลังนี่มีทั้งสรรพากรสรรพสามิต
0: ครับ
1: คมนาคมนี่มีทั้งเจ้าท่าขนส่งทางบก
0: ทางหลวง
1: เนี่ยโดนกันไปหลายกระทรวงเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ผู้ต่ออันนี้เอกชนที่ตอบแบบสอบถามนะ
0: ครับโอ้
1: ก็เอ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยนะเห็นที่เมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้ข้อมูลตรงนี
0: ้ครับ
1: ก็คือเข้าสำรวจกลุ่มตัวอย่าง401รายทั่วประเทศเนี่ย 89.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามนะ
0: ครับ
1: ยืนยันว่าการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจก็รวมแล้วเนี่ยปานกลางถึงมากที่สุด
0: ครับ
1: 89.1% นะ 51.2% มองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงเป็นลำดับเมื่อเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาเกินครึ่งนะ
0: ครับ
1: บอกมันแย่ลงเรื่อยๆเทียบกับไป3ปีที่ผ่านมาก็ดูแล้วมันก็3ปีที่ผ่านมาก็เท่ากับถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าหมดยุคพลเอกประยุทธ์ลงมาใช่ไ
0: หมหมดยุคลุงตู่ฮะตอน
1: ประมาณ3ปีที่ผ่านมาว่างั้นนะ
0: ครับ
1: และ 51% ระบุว่าความยุ่งยากในการติดต่อรายการเนี่ยมีเพิ่มขึ้นครับในขณะที่ 3% นะที่บอกว่าติดต่อราชการเนี่ยอุปสรรคต่างๆลดลงนะฮะ 51% เกินครึ่งบอกยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่เป็นข้อมูลที่ได้สอบถามด้วยนะ
0: ครับครับแหมก็อย่างน้อยภาคเอกชนผู้ประกอบการเขาก็กล้าให้ข้อมูลกล้าชนมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐช่วยปรับปรุงหน่อยนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่นักลงทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุนบ้านเราขั้นตอนระเบียบราชการมันเยอะไงพี่พิสารพอระเบียบราชการเยอะเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้อุปสรรคตรงนี้นะฮะมันก็ต้องมีสิ่งที่มันต้องลวงอุปสรรคมันไปให้ได้ฮะอำนวยความสะดวกเราครับเราก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยครับพี่พิสาร
1: ครับ
0: นี่แหละครับแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่คำว่าดุลยพินิจเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเส้นบางๆแบ่งกั้นก็ได้ที่ทำให้เราติดปัญหาครับ
1: อันนี้ที่เอกชนเขาตอบแบบสอบถามนะ
0: ใช่ครับก็เหมือนกับเอาเรื่องของกฎจราจรเนี่ยถ้าให้เจ้าหน้าที่เองนะฮะพนักงานที่เขาดูแลเรื่องของกฎหมายจราจรเนี่ยใช้ดุลยพินิจพี่ไพศาลเขาใช้ไม่เหมือนกันหรอครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีระบบ AI ระบบอะไรที่มันเทคโนโลยีนะที่มันสามารถถูกผิดได้เลยเนี่ยอันนี้มันก็น่าจะสะดวกกว่าแล้วตอนนี้มันเริ่มเอามาใช้ละสำหรับเรื่องของทางหลวงนะวิ่งระหว่างจังหวัดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลไม่จำเป็นต้องมาตั้งด่านเลยคุณขับเร็วเกินกว่ากำหนดกล้องมีฮะถ่ายปุ๊บส่งไปถึงบ้านคุณเลยเป็นระบบเทคโนโลยีที่แม่นยำตรงไม่มีการมาทุจริตคอร์รัปชันเรียกรับผลประโยชน์อะไรไอ้ตรงเนี้ยก็ควรจะมาใช้มากๆครับ
1: ก็ไม่รู้ข่าวนี้ออกมาก่อนที่พรุ่งนี้จะเจอกับภาคเอกชนจะเจอแต่ว่าถ้าดูรายชื่อแล้วก็
0: ครับ
1: หน่วยงานราชการคงไม่กล้าไปตบทรัพย์ท่านหรอก
0: ครับ
1: ดูชื่อแต่ละท่านที่มาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่คงจะต้องเร่งรีบอำนวยความสะดวกให้
0: uh-huh.
1: เป็นพิเศษได้ซ้ำไปมั้ง
0: ครับครับ
1: แต่นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
0: ครับ
1: ที่เจอพวกเหล่านี้นะ
0: uh-huh.
1: ที่ว่าต้องจ่ายอะไรเนี่ยต่างๆผมคิดว่าไม่ระดับใหญ่
0: อย่างกรมทางหลวง
1: ถ้าเป็นระดับโอ้ย ใหญ่ๆเนี่ยไปเล่น

0: แล้วไม่ได้หรอก
1: ครับอย่างกรมทางหลวงครับเขามีข้อกล่าวหาไม่แน่ใจว่ามีการออกมาแก้ข้อกล่าวหากันแล้วหรือยังฮะอย่างเช่นไปยื่นซองประมูลงานอย่างเงี้ยนะฮะจะเดินเข้าไปที่กรมแถวๆกลางเมืองของเราเนี่ยนะเขาจะปิดซอง10 โมงอย่างเงี้ยเขามีคนมารออยู่ข้างหน้าเลยใครถือซองสีน้ำตาลขึ้นมาเชิญขึ้นรถตู้อย่างเดียวเลยฮะแล้วก็กว่าจะมาส่งให้อีกทีเลย10 โมงไปแล้วยื่นไม่ทัน
0: ครับคือมันไม่ค่อยไปลงรายละเอียดดูเรื่องภาคปฏิบัติอัยการใช้ดุลพินิจการซิกแซกอะไรแบบนี้หรอก
1: ครับ
0: ก็จะดูว่าระเบียบออกมาตามตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วมันก็รัดกุมหมดทุกอย่างแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ครับ
0: คุณว่ามาเขาก็เถียงได้เขาไม่จะเถียงเขาชี้แจงได้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมส่วนเรื่องว่าจะไปสมยอมอะไรกันต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องของบรรดาผู้ที่เข้าไปยื่นซองประมูลอย่างเงี้ยจะไปสมยอมไป
1: มันปลอม
0: อะไร
1: ทางเดียวไม่ดัง
0: ซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้ถ้าจับได้ก็มีความผิดด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาจะขู่กลับมาไว้อย่างเง
1: ี้
0: ยนะแต่ว่าในคนที่อยากจะได้งานก็รู้อยู
1: ่ครับ
0: ว่าเข้าไปแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได
1: ้มันก็เลยมีปัญหาเหมือนกับเครนถล่มการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานอย่างพระราม2เนี่ยวันดีคืนดีก็อะไรก็ไม่รู้ตกลงมาอย่างเงี้ยนะฮะสร้างแล้วสร้างอีกสร้างยาวสร้างนานไม่เสร็จสักทีนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถนนสุดถนนมีปัญหามันซึ่งพอเราไปจ่ายเบี้ยใบอะไรทางไปอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คอสของเราที่เราต้องได้กำไรประมาณเท่านี้เนี่ยจะทำยังไงให้เราได้กำไรเท่าเดิมเนี่ยเขาก็เลยเป็นลดคอสอื่นๆอ้าวเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยก็แล้วกันที่จะต้องลดลงไปเพื่อให้เราได้กำไรเท่าเดิมเพราะว่าการเราจะได้งานมาเนี่ยโอ้เราเสียไปซะเยอะเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่มากระทบเราที่ใช้ทางอย่างเงี้ยพี่ไพศาลนะ
0: ใช่ครับพักอีกรอบไหมครับ
1: พักอีกครู่นึงครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา32 นาทีครับพี่เพศานครับ
0: ครับ
1: โอ้คุณผู้ฟังคุยมาเยอะเลยพี่เพศาน
0: เรื่องเกี่ยวกับ
1: เมื่อสักครู่นี้ครับ
0: เบี้ยบ่ายรายทางหลายเนี่ยนะ
1: คุณสุรเดชคำภูผานะสายเรือโดนกันทุกคนโดนกันทั่วหน้าครับเนี่ย
0: สายอะไรนะ
1: สายเรือฮะสายเรืออ ๋
0: อเจ้าทางที่ก็แบบขึ้นอันดับอยู่นะ
1: ครับ
0: เจอทั้งยอดเงินก็สูงแล้วก็จำนวนครั้งเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่เจ้าทาง
1: ครับ
0: รู้สึกจะ 90% กันนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อยู่ในระดับ 90% กัน
1: ครับคุณกมลผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าตำรวจทางหลวงจะรับสวยครับเพราะเห็นผู้การทางหลวงเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยต้องตั้งโต๊ะแถลงว่าสมัยผมต้องไม่มีสวยบนทางหลวงฮะยัง
0: ก็คงอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้คนที่จ่ายมันก็ไม่เคยมาเป็นพยานทั้งทีก็จ่าย
1: ครับครับ
0: คุณพี่แต่ว่ามันอาจจะหลุดมาตอนตอบแบบสอบถาม
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับมาระบายตอนนี้ตอนแบบ
0: ตอแ
1: บบ
0: แต่ว่าถึงขั้นที่เอาผิดกันอะไรกันนี้ผมไม่ได้
1: ครับ
0: คือเขาไถเนี่ยเพราะว่า
1: เราก็ต้องมีปัญหาม
0: ันก็เหมือนกับซื้อความสะดวกอ่ะ
1: ครับ
0: ซื้อความสะดวกหรือว่าซื้อไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยทำไมอย่างนั้นก็จะต้องไปจ่ายค่าปรับขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรเงี้ยคนนอนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้หมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับพอเป็นตำรวจนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะสังเกตได้ว่าทางหลวงกับจราจรนี่มันก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าเป็นปัญหาที่ มันก็ต้องมีเหตุที่ทำให
1: ้
0: มันจะต้องไปจ่ายเบี้ยใบหลายทาง
1: เอาดูคลิปประจำฮะส่วนควบไม่ครบเรียกผมทำไมเนี่ยเดินวนรอบ3รอบแล้วนะฮะยังเจอความผิดแล้วหรือยังครับอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกอะไรประมาณนั้นนะฮะคุณพี่วิชัยบอกว่าอบต.ไม่ต้องพูดถึงครับนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะนะครับคุณสุริศราเหรอฮะทำไมกรมศุลไม่ติดอันดับติดสิฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มีปัญหาเหมือนกันกรมศุลใช่ไหมพี่ไพศาล
0: มีไหม
1: มีครับมีฮะกรมศุลกากรเอ๊ะติดไหม
0: ออ
1: กกรม
0: สามมิตร
1: สรรพสามิตรฮะออกขอ
0: ไปขอไปศุลกากรไม่ติด
1: ครับไม่ติดครับไม่ติดฮะ
0: ไม่ติดก็แสดงว่าคนตอบแบบสอบถามอาจจะมี
1: ไม่ติดอันดับ1ใน10ครับ
0: ไม่รู้เขาสุ่มยังไงแต่ว่าเขาสุ่มไปทั่วประเทศครับ
1: ครับคุณพิษณุบอกว่ากรมทางหลวงตกอันดับครับนี่นะฮะ
0: คือทั่วประเทศเนี่ยคือศุลกรมศุลก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกเป็นหลักเนี่ย
1: ครับ
0: แต่มากลุ่มก็เล็กลงหน่อยแต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยมันครอบคลุมไปส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในระบบโลจิสติกเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องนี้ฮะทางหลวงจราจรกรมการขนส่งทางบกอะไร
1: ครับ
0: เพราะธุรกิจมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกอ่
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: รถขนส่งรถอะไรต่างๆต้องมีในเรื่องธุรกิจ
1: ดุลพินิจเนี่ยปัญหาคือหน่วยงานไหนที่ต้องใช้ดุลพินิจนะฮะมักจะเจอปัญหาเหล่านี้ครับ
0: ครับเอามาดูข่าวใหญ่วันนี้กันนะครับก็คือเรื่องของการเดินทางเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับ
0: ก็มีรายงานว่าสีจิ้นผิงผู้นำจีนและโดนัลด์ทรัมป์วันนี้เนี่ยนอกจากจะเจรจาความเมืองกันแล้วเนี่ยสีจิ้นผิงได้พาโดนัลด์ทรัมป์ไปเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถามในกรุงปักกิ่งหลังจากหาลือระหว่างผู้นำของสองประเทศโดยทรัมป์ได้พูดกับผู้สื่อข่าวว่าจีนเป็นประเทศที่สวยงามซินหัวรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ว่าประธานดีสีและประธานดีทรัมป์ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางวิกฤตยูเครนและคาบและเรื่องคาบสมุทรเกาหลีทั้งยังได้ตกลงที่จะสนับสนุนกันและกันในวาระที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกที่เมืองเซินเจิ้นในปีนี้และต่อการที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ G20 ที่ฟลอริดาด้วยทรัมป์ก็จะต้องมาเซินเจิ้นสีก็จะต้องไปฟลอริดากันนะ
1: ครับ
0: ขณะที่กัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ได้แถลงประจำวันว่าจีนยินดีที่จะร่วมงานที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐในการกำหนดทิศทางใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงนำไปสู่การดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกันตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐให้มีเสถียรภาพแข็งแรงและยั่งยืนต่อไปต่อคำถามสีและทรัมป์ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการที่สหรัฐขายวุฒิให้กับไต้หวันด้วยหรือไม่โฆษกกัวกล่าวว่าจุดยืนของจีนต่อการขายวุฒิให้กับไต้หวันนั้นต่อเนื่องและชัดเจนอยู่แล้วนะและจากรายงานของ CCTV เนี่ยก็บอกว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวถึงการประชุมว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างดีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนั้นมีความสำคัญและสร้างสรรค์และเมื่อถามว่ามีความคาดหวังอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในอนาคตรูบิโอบอกว่าทั้งสองฝ่ายยังคงจะมีส่วนร่วมกันต่อไปเสถียรภาพของโลกเป็นประโยชน์ของทุกคนด้านสกอตเบสเซนรัฐมนตรีการคลังก็บอกว่าการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ขณะที่หนังสือพิมพ์เลียนเหอเซาเบาของสิงคโปร์ก็รายงานว่าในหลี่เฉียนนายกรัฐมนตรีจีนก็ได้พบหาลือกับกลุ่มนักธุรกิจที่ร่วมคณะเดินทางเยือนจีนกับทรัมป์ด้วยนะครับซึ่งรวมถึงอีลอนมัส
1: ก์
0: จากเทสลาเจนเซนหวงจาก NVIDIA ทิมคุกจาก Apple และเคลลี่ออสเบิร์กจาก Boeing เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ศาลามหาประชาชนโดยได้บอกกับพวกเขาว่าการรักษากลไกการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาและราบรื่นรวมถึงการสนทนาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับสองประเทศ นะแล้วก็วันนี้ช่วงเย็นจีนก็จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับฝ่ายสหรัฐครับก็เป็นดินเนอร์นะเป็นอาหารค่ำ
1: เขาก็พก CEO ใหญ่ของหลายบริษัทอเมริกันร่วมด้วยนะ
0: มาเลยมาหรือมาเนี่ยทั้งกลุ่มไฮเท
1: ค
0: กลุ่มแบงก์กลุ่มบริษัทที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงิน
1: ครับ
0: มากันแบบคล้ายๆกับถ้าบ้านเราก็พรุ่งนี้เข้าไปที่ทำเนียบ
1: ประมาณนั้นเลยใหญ่ๆอย่างนี้เลย
0: นั่นแหละเป็นชื่อดังๆของสหรัฐก็ขึ้น Air Force One ไปกับนายกหมดไปกับประธานาธิบดีหมด
1: ครับ16รายด้วยกันฮะเป็นนักธุรกิจชั้นนำของทางสหรัฐอเมริกาเขาไปเพื่ออะไรมุ่งเน้นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าการเจรจาขออนุมัติการใช้งานเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็สร้างบรรยากาศเชิงบวกทางธุรกิจท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่ยังคงตึงเครียดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าผลการเจรจาออกมาในทางบวกเนี่ยมันก็น่าจะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังเรื่องของสถานการณ์ตรงมันออกกลางด้วยไงครับพี่เพศานอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่คุยข้อเสนอกันมาหลายรอบแล้วทรัมป์ไม่เคยรับข้อเสนอของทางอิหร่านเลยซึ่งโหมันก็ยากด้วยที่อิหร่านเขาเสนอมาแต่ละข้อครับพี่เพศาน
0: ครับ
1: อาจจะทำให้จีนเนี่ยนะฮะมีบทบาทหรือว่าแสดงบทบาทนำในการประสานงานกับทางอิหร่านหรือไม่อย่างไรสำหรับประเด็นของตะวันออกกลางนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุยแล้วก็ทรัมป์ก็บอกว่าช่วยประสานเจรจาให้หน่อยลดเงื่อนไขลงมาสักนิดหนึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ฮะ
0: สีย้อนมาดูสีจิ้นผิงพาไปชมแค่
1: ฟ้าเทียน
0: เทียนฐานนะ
1: อะไรนะ
0: ขอสักการะฟ้าเทียนฐาน
1: ฟ้าเทียนฐาน
0: คือแสดงว่าเวลามีจำกัด
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้ามีเวลามากเนี่ยต้องไปที่พระราชวังกู้กงนั่นเลย
1: พระราชวังอันนี้คือพระราชวังต้อง
0: พระราชวังหลวงเลยพระราชวังต้องห้ามเลยแต่มันใหญ่มากมันต้องเดินเยอะใช้เวลา
1: ครับ
0: ก็ไปที่นี่มันก็จุดเดียวอ่ะแล้วส่วนใหญ่ก็อย่างผมเคยไปครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะพาไปยืนด้านหน้าของไอ้หอเทียนฐานเนี่ยนะ
1: ไปมาแล้วเหรอพี่ไพศาลครับ
0: ไปมาแล้ว
1: อู้แล้วเดินขึ้นไหวไหมครับเนี่ยบันไดมันสูงมากเลย
0: ไม่ได้สูงอะไรมากหรอกเดินไปก็เดินรอบวน
1: เอาเหรอครับ
0: แต่ว่าจุดที่ไฮไลท์ที่สุดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจุดที่องค์จักรพรรดิตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะราชวงศ์ชิงเนี่ย
1: ครับ
0: ที่เขาจะมาทำพิธีสักการะฟ้าดินของเขาเนี่ยนะที่นี่นะ
1: ครับ
0: เขาจะต้องไปยืนไอ้ตรงจุดซึ่งมันเป็นวงกลมๆมันทำมันนูนๆขึ้นมาเป็นกลมๆ
1: อ่ะ
0: ตรงจุดตรงเนี้ยเวลากล่าวคำอะไรไปนี่นะพวกข้าราชการเนี่ยเขาจะยืนเป็นวง
1: ครับ
0: เสียงมันจะดังไปถึงพร้อมๆกัน
1: โอ้โหนี่ภูมิปัญญาเลยนะครับเนี่ย
0: เขาสร้างเป็นระบบอะคูสติกอะไรต่างๆที
1: ่
0: องค์จักรพรรดิท่านต้องกล่าวคำสักการะฟ้าอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อ๋อถ้าเป็นลูกมังกรอะไรเงี้ยท่านก็ต้องทำพิธีเสียงที่เปล่งออกไปเนี่ยมันจะกระจายไป
1: สะท้อนได้ยินทั้งหมด
0: ขุนนางแล้วก็ทหารอะไรต่างๆที่ล้อมเป็นวงกลมนะรอบไปเนี่ยจะดังแล้วผมก็เขาก็จะให้ทุกคนไปลองตะโกนดู
1: ได้ยินชัดเจนเลยไหม
0: เสียงก็ก้องก้องอยู
1: ่
0: ตอนที่มันก็เป็นที่เปิดนะ
1: ครับ
0: มันคงจะมีอะไรของเขาอยู่เป็นแบบทางวิทยาศาสตร์ก็
1: ภูมิปัญญานะฮะวิศวกรรมการก่อสร้างอะไรของเขาครับ
0: ครับมันจะเป็นอีกทำเป็นกลมๆนูนๆขึ้นมา
1: ครับ
0: นะแต่ตรงนี้ตรงผมคิดว่าที่ถ่ายรูปมาที่สีจิ้นผิงกับทรัมป์ยืนกันเนี่ยน่าจะเป็นจุดนี้แหละ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นจุดต่างกล่าวเนี่ยคือพาชมมันมีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จบละเวลาไม่ต้องมากเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ถือว่าพาแขกสำคัญมาชมสิ่งซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานชิ้นเอกของกรุงปักกิ่ง
1: ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกด้วยนะฮะอายุกว่า600ปี
0: แต่ว่าถ้ามีเวลามากก็ต้องไปเนี่ย
1: พระราชวังต้องห้
0: ามต้องพาไปพระราชวังต้องห้ามแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องนู่นเลยไปนู่นนะกำแพงเมืองจีนแต่ว่ามันต้องนั่งรถออกไปจากกรุงปักกิ่งเนี่ยประมาณอาจจะ30นาที
1: โอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาบอกไปอยู่บนยังสิ่งที่มองเห็นได้ก็คือเนี่ย
0: แต่ผมคิดว่ายังไงเนี่ยเจ้าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะต้องขอ
1: ครับ
0: ไอ้ต้องขอไปเหยียบไอ้กำแพงเมืองจีนหน่อยนะเพราะมันก็แค่30นาทียิ่งมีรถนำเนี่ยเร็ว
1: ครับ
0: นะผมไปแบบรถบัสก็ยังแบบก็เข้าใจว่าจะประมาณเนี้ย30นาที45นาทีเงี้ยแต่มันออกไปนอกเมืองมันออกไปนอกกรุงปักกิ่ง
1: อย่างกำแพงเมืองจีนนะครับพี่เบสานะฮะเดินได้ตลอดหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบางจุดที่เขาให้เข้าชม
0: มันก็เดินไปได้ไกลไอ้จุดที่กรุงปักกิ่งที่เขาพาไปขึ้นไปชมได้นะมันเข้าใจว่าจะให้ขึ้นได้ประมาณสัก 2-3 จุด
1: ครับ
0: แต่เดินไม่ไหวหรอกมันชันบางจุดที่โอ้โหมันชันเดินไปปวดขาเลย
1: คือขึ้นเขากำแพงก็สูงชันขึ้นไปบนยอดเขาอย่างนี้แหละตายตามเขาขึ้นไปอย่างน
0: ี้
1: แหละ
0: โอ้ยมันขึ้นแบบบางจุดนี่มันขึ้นไปชันมากเดินไปก็แบบต้องมันก็สร้างไปแล้วคนก็เนี่ยแล้วถ้าคนเยอะๆก็เบียดกันไป
1: ครับ
0: มันก็ไม่ค่อยมีความสุขอ่ะแล้วก็ไอ้ประเภทพอมาถึงหอคอยนะ
1: ครับ
0: เราเดินข้ามไม่ได้เราต้องเดินมุดอ่ะที่มันเป็นหอเป็นเนี้ยนะจากกำแพงหนึ่งไปแล้วมันต้องลอดใต้หอเนี่ยมันก็เดินเป็นห้องโถงกว้างๆนะเดินไปก็ต้องปิดจมูกเพราะว่ามันแอบฉี่กันมาเป็นพันปีอ่ะกิน
1: แอมโมเนีย
0: แบบฉุนกึกเลยโอ้โหมันฉี่กันมาตั้งแต่สมัยทหารจีนที่คอยเฝ้าประจำการอยู
1: ่ครับห้องน้ำห้องท่าไม่มีเหรอฮะ
0: มันก็คงไม่มีมันก็ฉี่แล้วก็นักท่องเที่ยวไปมันก็หาห้องน้ำห้องท่าไป
1: หลบมุมตรงนี้แหละอย่างนี้แหละ
0: หลบมุมกันนะเนี่ยเพราะมันเป็นเชิงเทินไง
1: ครับ
0: มันเป็นคล้ายๆเป็นห
1: อ
0: เป็นมันเป็นช่วงๆกัน
1: อืม
0: กลิ่นแรงเดินไปแล้วเหนื่อยพอจะต้องรอดในตรงนี้นะ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ก็
0: ไปถึงก็ขึ้นยืนถ่ายรูปเสร็จก็โอเคพอเดินสักหน่อยมาเดินไกล
1: มันยิ่งใหญ่อลังการอย่างนั้นนะฮะ
0: โอ้ยอลังการหามุมดีๆถ่ายมันจะ
1: สวยมาก
0: มันจะเห็นมันทอดยาวแบบ
1: ความยิ่งใหญ่ของฝีมือมนุษย์นะฮะที่ทำได้ขนาดนี้นะ
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับโอ้พี่คุณต่อครับ
2: มีข่าวด่วนมาฮะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับพี่ไพศาล
3: ครับ
2: นักท่องเที่ยวจีนเผยอาละวาดในสนามบินสุวรรณภูมิครับไปพังเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกพังไปสองเครื่องครับล้านกว่าบาทฮะไอ้เครื่องเหล่านี้ครับโอ้โหก่อนเดินฝ่าด่านตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับชี้หน้าด่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถ้อยคำหยาบคายพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่นะฮะโอ้นะครับก็ทาง
3: เกิดอะไรขึ้นมันเขาอะไร
2: ทำไมอารมณ์
3: เสียจากเรื่องอะไร
2: นั่นน่ะสิครับคือตำรวจสุวรรณภูมิเนี่ยได้เข้าแจ้งความต่อสารวัตรสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะบอกว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ครับมีชายชาวจีนเป็นผู้โดยสารของสายการบิน Spring Airline ก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติก่อนเดินฝ่าจุดตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเกิดเหตุชายคนนี้ยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังพร้อมพยายามเข้าจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุเข้าห้ามปรามแล้วก็ดึงตัวเอาไว้ทันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะฮะรวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการจึงแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น480,000ครับยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีโอนี่ขาออกก็คือกำลังจะกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ย
3: ของต่างประเทศเขามีไหมเขาต้องผ่านเครื่องไหมคนไทยเนี่ยผ่านเครื่องได้เยอะมากเขาถ้าส่วนใหญ่แล้วคนไทยก็จะให้ไปผ่านเครื่อง
2: ครับ
3: เอาพาสปอร์ตมา
2: แปะ
3: สแกนแล้วก็สองด่านนั่นแหละเดี๋ยวนี้ง่ายด้วย
2: ครับ
3: เอาพาสปอร์ตวางสแกนใช่ไหมฮะเขาให้ดึงเข้าดึงออกอะไรก็ทำตามเขาหน่อยนะ
2: ครับ
3: แล้วพอเปิดไอ้อันแรกไปอันสองก็ยืนมองกล้องหน่อยถ้าเราถ่ายรูปไม่ได้ใส่แว่นก็แล้วใส่แว่นก็ถอดแว่นออกแป๊บเดียวก็เปิดออก
2: ครับ
3: สองล็อกง่ายๆไม่ยากแต่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่ได้สังเกตแต่ว่าช่องสำหรับคนไทยนะ
2: ครับ
3: พาสปอร์ตไทยเนี่ยมันจะแยกกับพวกforeigner อยู่แล้ว
2: uh-huh. อ
3: ันนี้ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็แสดงว่าต้องไปเข้าทางช่องของ foreigner
2: ครับ
3: มันก็จะมีทั้งที่ตม.เขาตรวจแล้วมีเครื่องด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้ามีเครื่องเนี่ยปัญหาเนี่ยตอนหลังๆผมฟังมาว่าเครื่องเนี่ยมันเสียบ่อยแล้วบางคนเนี่ยพยายามจะนั่นมาแล้วมันก็ไม่ผ่านไม่เปิดที่ที
2: ครับ
3: สแกนยังไงแล้วมันก็มีปัญหาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะทำให้ถึงขั้นหัวเสียเพราะโดยทันทีเนี่ยมักจะมีเจ้าหน้าที่ที่ก็ประจำดูอยู
2: ่ครับ
3: เขาเห็นติดปั๊บเนี่ยเขาจะมาเลยแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้เขาจะมาช่วยสแกนให้อะไรให้เงี้ยนะว่ามีทำอะไรไม่ถูกต้องป่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาก็จะให้ส่งไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีไอ้ด่านไอ้ช่องที่มันมีต่อที่มีเจ้าหน้าที่ดู
2: ถ้าอัตโนมัติไม่ได้ก็ไปแมนนวลเลย
3: ไปหาไปแมนนวลก็จะมีเจ้าหน้าที
2: ่ครับ
3: แล้วผมก็เพิ่งออกหลายๆครั้งมาเนี่ยก็ไม่ก็ยิ่งขาออกนั้นสะดวกมากสะดวกมาก
2: มันต้องพอผ่านเจ้าหน้าที่ไปแล้วมันต้อง ไปยกไม้ยกมือแล้วไม่อะไรที่ลงโลหะแล้วต้องเอาออก
3: ให้หมดอันนั้นขั้นตอนแรกเลย
2: อ
3: ันนี้ขั้นตอนที่จะไปผ่านด่านมันสุดท้ายละ
2: ครับ
3: ไอ้ที่ตม.เนี่ยมันสุดท้ายละ
2: ครับ
3: มันต้องไปตรวจกระเป๋าตรวจตัวอะไรก่อนผ่านขั้นตอนเนี้ยแล้วก็ลงบันไดเลื่อนลงมา
2: ครับ
3: ขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วก็ไปตรวจเติร์ดเรียบร้อยนะแล้วก็ลงบันไดเลื่อนลงมาก็มาเข้าตม.
2: ครับ
3: มันจะมีขั้นตอนอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรยากแต่ว่านี่จีนรายนี้ไม่รู้ไปเจออะไรเข้ามา
2: โอ้โห
3: ถึงขั้นพังเครื่องก็เป็นไปได้ว่าอาจจะพยายามใช้เครื่อง
2: แล้ว
3: เคร
2: ื่อง มันไม่ได้
3: เครื่องมันเกิดอาจจะขุกขักจะเป็นขุกขักเพราะเครื่องหรือขุกขักเพราะคนก็เราก็ไม่ทราบได้นะ
2: ครับ
3: หลายๆครั้งก็เป็นที่เครื่องหลายๆครั้งก็เป็นที่คนถ้าคนเนี่ยก็ไม่ยากเพราะอย่างที่เรียนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามา
2: ครับ
3: เขาจะสอบเขาไม่ได้ประจำทุกเครื่องนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าสัก 3-4 เครื่องเนี่ยจะมีเจ้าที่อย่างน้อย1คน
2: เด็ก
3: เขาจะเข้ามาเลยเขาจะเข้ามาเลย
2: ครับ
3: เขาจะเข้ามาช่วยดูให้ว่าทำถูกต้องหรือไม
2: ่ครับ
3: เออทำไมไปเรื่องไม่ได้ใหญ่โตเลยมากไปอารมณ์เสียเลยมากมายนะ
2: ครับ
3: ไอ้อย่างนี้จะเสียทั้งตังค์เสียทั้งอิสรภาพนะ
2: ถูกต้องฮะครับดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกต่างหาก
3: ถ้าเป็นขนาดเนี้ยต้องดำเนินคดีหนัก
2: ครับ
3: แล้วสถานทูตเขาก็ไม่ช่วยเลยนะถ้าดูจากพฤติกรรมอย่างนี
2: ้
3: สถานทูตเขาจะสมน้ำหน้า
2: ครับ
3: เพราะมันทำให้เสียชื่อ
2: โอ้โหใช่ฮะก็ความกลัวยังไม่ทันหาย
3: แสดงอาการอย่างเงี้ยสถานทูตเขาไม่ว่าสถานทูตชาติไหนเขารับไม่ได
2: ้ครับครับคือที่บอกว่าความวัวยังไม่ทันหายเนี่ยความเนี่ยเขามาแทรกอีกแล้วเนี่ยนะฮะ
3: ไอ้อะไรเฉินซีโฟนั่นก็ยัง
2: ใช่ครับ
3: ยังเป็นปริศนาอยู่นะ
2: โอ้
3: สถานทูตก็รีบชี้แจงอะไรต่างๆอยู่
2: ใช่ครับใช่ครับคือเราสุดท้ายอ่ะพี่ไพศาลที่ชักตาตั้งไปสรุปว่าก่อนที่จะไปเข้าเรือนจำที่พัทยาไปกินยาเกินขนาดฮะไอ้มีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่านะฮะคือถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับทำให้อิสรภาพอะไรบางอย่าง

0: มันหายไปหรือไม่เพราะฉะนั้นขอนะฮะยังไม่เข้าเรือนจำก็เลยต้องเนี่ยแหละครับปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะคุมเข้มนะทางราชทัณฑ์แล้วก็ทางตำรวจนะครับแต่ว่ายังมีอะไรคิดได้อีกเยอะนะฮะ
1: แล้วเขาเอายาไปตรวจหรือยังว่ายาแหละที่เป็นยาของเขาขอจากเจ้าหน้าที่ตอนที่มันผมก็อ่านจากรายงานข่าว
0: ครับ
1: ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ยอมกินข้าว
0: กินแต่น้ำ
1: พยายามคาดคั้นเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกินแต่น้ำแล้วก็ขอยา
0: ครับ
1: ทวงยาของเขาเพราะเขาบอกว่าเขาต้องกินยาประจำก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คงให้ยาไป
0: ครับ
1: แล้วราชทัณฑ์เขาก็แจ้งว่าได้มีการล้างถุงล้างท้อง
0: ใช่ครับ
1: กำลังตรวจสอบอยู่ว่าตั้งใจจะกินยาเพื่อเจตนาอะไรหรือไม
0: ่นั่นแหละครับนั่นแหละ15วันมาฮะผลจะออกครับ
1: คราวนี้มันในเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะต้องไปตรวจดูสารอะไรต่างๆในกระเพาะใช้เวลามากเนี่ยมันน่าจะรู้แล้วนะว่ายาอะไรนะ ก็แค่หยิบซองยาเขามาดูเท่านั้นแหละ
0: ครับครับ
1: รู้กินหมดแล้วทำลายหลักฐานไปแล้ว
0: หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาบอกกินเกินขนาดนี่กินไปหมดเลยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่เพราะยาเนี่ยมันก็น่าจะบอกได้แล้วล่ะ
0: ครับ
1: กินยาอะไรเข้าไปนะฮะเพราะยาบางอย่างกินเกินขนาดมันก็มีผลเสียต่อร่างกาย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณสรุปมาแล้วครับพี่ไพศาลฮะเบื้องต้นจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของในหมิงเนี่ยนะฮะพบว่าอยู่ในขบวนการสแกมเมอร์แล้วก็คอลเซ็นเตอร์ในฝั่งกัมพูชาแล้วไม่ใช่เป็นระดับตัวเล็กๆด้วยนะฮะระดับตัวเป้งเลยด้วยนะครับก็บอกว่านะฮะผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานมักจะเรียกกลุ่มของหมิงเนี่ยนะฮะว่าบอสครับแต่จะมีบทบาทระดับใดเนี่ยรอผลวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อยู่ระหว่างพิจารณาศักยภาพนะฮะของตำรวจภาค2ในพื้นที่เกิดเหตุว่ามีศักยภาพทำคดีหรือไม่หากมีก็ไม่จำเป็นต้องโอนมาที่สอบสวนกลางคดีนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญอย่างมากมีการประสานข้อมูลกับทางการจีนโดยตลอดครับการตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองร่วมกับไทยและจีนพบว่าหมิงเฉินซันเนี่ยไม่มีรายชื่ออยู่ในวอชลิสต์หรือว่าบัญชีเฝ้าระวังระดับสากลรวมถึงไม่มีข้อมูลเป็นบุคคลต้องสงสัยในประเทศต้นทางทำให้ไทยต้องกลับมาทบทวนมาตรการคัดกรองมาตรการเฝ้าระวังต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเดินหน้ามาตรการวันโปลิสเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกตรวจสอบบุคคลต่างชาตินะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้เพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาซึมเศร้าแต่ว่าการสอบสวนยังได้ข้อมูลตรงนี้ไม่มากต้องรอผลทางคุณหมอจิตวิทยาเข้ามาสรุปอีกทีนึงเขาป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ให้ข้อมูลจะเบี่ยงเบนประเด็นครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆที่พบเนี่ยทั้งการสะสมอาวุธเรื่องของคลิปเรื่องของแชทที่เขามีการคุยแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยมันไม่เหมือนคนซึมเศร้าอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาพร้อมจะปฏิบัติการอะไรได้หลายอย่างครับพี่เพศานะแต่ว่าพื้นที่ปฏิบัติการของเขาจะอยู่ในเมืองไทยหรือว่าพอรับงานมาไปปฏิบัติการในฝั่งเพื่อนบ้านอันนี้ยังไม่รู้ฮะนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: โอ้โ
1: หอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามต่อกันชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้น กระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: โอ้เข้าไปดูข้อมูลจนถึงณเวลานี้นะครับพี่ไพศาลฮะคุณหมอกับเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเลยฮะของที่หมิงเขากินเข้าไปมันคืออะไรนะโอ้รออีกนู่นครับปลายสัปดาห์นี้ครับเพียงแค่สันนิษฐานว่ากินยาประจำตัวเกินขนาดก่อนเข้าเรือนจำฮะเนื่องจากเกิดอาการชักเกร็งหมดสติหลังรับตัวเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก็ต้องเอาออกไปส่งโรงพยาบาลนะครับแพทย์ล้างท้องไปพบของเหลวสีฟ้าในทางเดินอาหารแล้วก็ฉีดยาต้านพิษจนเริ่มตอบสนองดีขึ้นปัจจุบันรู้สึกตัวดีแต่ว่ายังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและก็ให้อาหารผ่านทางสายทางจมูกครับตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายกำลังรอผลตรวจวิเคราะห์เลือดครับเจาะเลือดไปแล้วนะฮะจะทราบผลประมาณปลายสัปดาห์นี้ครับว่าสิ่งที่เขากินไปมันคืออะไรนั่นแหละครับ
1: เอ็นดูเคยดูหนังบางเรื่องนะคนร้ายเนี่ยพอจับได้ปั๊บมันก็พยายามที่จะต้องฆ่าตัวตายไปเพราะไม่ฉะนั้นเราจะต้องให้การอะไรอย่าง
0: นี
1: ้มันเอายาพิษที่ซ่อนไว้ในเข็มขัดอ่
0: ะ
1: มันในเข็มขัดมันจะออกแบบไว้มันจะมีหลอดเล็กๆดึงออกมาแล้วกอกใส่ปาก
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเขาตรวจร่างกายแล้วเก็บข้าวของแค่ไหนยังไงนะ
0: เบื้องต้นคนเขาถามถึงไซยาไนด์ด้วยนะครับแต่ยังไม่เจออะไรฮะคุณหมอยังไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนว่าสิ่งที่จะเจอหลังจากนี้ตรวจเลือดไปแล้วมันจะเจออะไรบ้างครับ
1: เอาไปตรวจแล้วบางทีชายชงชายเสื้ออะไรมันเก็บอะไรเอาซ่อนไว้หรือเปล่า
0: บางเรื่องซ่อนไว้ในฟันปลอมที่มาใส่อยู่ในปากเป็นหนังพวก ประมาณนี้ครับ

0: เพราะดูแล้วเขาก็เป็นคนไม่ดูจะไม่ธรรมดาอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออสะสมกับวงอาวุธมีไออะไรที่ทำกึ่งๆเป็นระเบิดพลีชีพก็มี
1: ก็เป็นเสื้อเกราะกัน
0: เสื้อที่แบบ
1: แล้วก็
0: เสื้อที่แบบใส่ไอซีโฟใส่อะไรไป
1: นั่นแหละครับแล้วก็อีกคลิปที่ไปเห็นเนี่ยจากสมาร์ทโฟนของเขาอะนะฮะบอกว่าไปร่วมฝึกยิงอาวุธปืนไม่ใช่ปืนธรรมดาปืนอาวุธสงครามนะครับเนี่ยระเบิดก็ทดลองคว้างหมดอะพี่เบสารคิดดูสิฮะปกติที่ไหนแหละครับแล้วก็คนปกติธรรมดาเนี่ยจะไปร่วมซ้อมรบกับหน่วยรบของประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะไม่มีทางอะฮะ
0: ถ้าไม่ใช่เส้นสาย
1: ถ้าไม่ใช่ระดับใหญ่มากๆ
0: ต้องมีเส้นสาย
1: ครับ
0: ใช่วันนี้มีสสเท่าพิภพ
1: ครับ
0: บุกเข้าพบคุณเอกนิตินะ
1: ครับ
0: ส่งหนังสือให้คุณเอกนิติร้องทบทวนระบบเก็บภาษีพวกคราฟต์เบียร์แล้วก็สุราไทย
1: ครับ
0: จากกรณีสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟต์เบียร์และสมาคมสุราท้องถิ่นไทยอันนี้ก็คือพวกที่ทำพวกสุราเมลัยรายเล็กๆกันนะได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้กรมสรรพสามิตปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุรา กับนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสสพรรคประชาชนนะล่าสุดนายเท่าพิภพก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าผมได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องโครงสร้างภาษีสุราใหม่ให้กับท่านรัฐมนตรีเอกนิติธรประภาส
1: ครับ
0: รมว.คลังซึ่งได้รับจากทางสมาคมค้าเบียร์และสมาคมสุราท้องถิ่นไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากท่านมาตอบกระทู้ที่สภาพอดี
1: ครับ
0: จากการเปลี่ยนแปลงระเบียบทุกอย่างของกรมสรรพสามิตก็อยู่ในอำนาจของท่านที่สั่งการได
1: ้
0: ขอให้ท่านช่วยกรุณาพิจารณาใหม่ด้วยครับ
1: ก็เขาบอกว่าไอ้ภาษีสุราฉบับใหม่เนี่ยมันไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยกับรายใหญ่อ่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: มันเก็บเท่ากันแล้วโอ้โหสู้ไม่ได้สายป่านรายย่อยน้อยมากอ่ะนะฮะก็คุณเท่าพิภพบอกว่านะทางสมาคมผู้ประกอบการแบบคราฟต์เบียร์กับสุราพื้นบ้านเนี่ยนะฮะมายื่นหนังสือครับเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ที่จะจัดเก็บโดยสรรพสามิตที่ทำให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายย่อยเนี่ยได้รับผลกระทบครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการผลักดันพรบสุราก้าวหน้าแล้วแต่ว่าการปลดล็อกด้านการผลิตเพียงอย่างเดียวก็คือการเปิดประตูให้มันบานเดียวเท่านั้นนะครับมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การโฆษณาที่ทำให้รายย่อยเสียเปรียบเพราะไม่มีต้นทุนทางการตลาดเท่ากับรายใหญ่ที่สำคัญครับสิ่งที่จะทำให้สุราก้าวหน้าเป็นจริงได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาษีซึ่งเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าการพิจารณานะครับราคาฐานนิยมแล้วก็สถานที่ขายสินค้าแล้วก็จะบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลฮะทางสมาคมจึงได้ติดต่อแล้วก็เข้ายื่นเดี๋ยวมันจะไม่ทันก็เลยต้องไปยื่นคุณเอกนิติวันนี้ฮะช่วยพิจารณาตรงนี้หน่อยนะครับตัวแทนสมาคมคราฟต์เบียร์เนี่ยเขาบอกว่าการเก็บภาษีสุราในประเทศมันแบ่งเป็น2แบบคือแบ่งตามปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ตามมูลค่าขายปลีกซึ่งการคิดภาษีตามราคาปลีกที่เป็นปัญหาก็คือ 22% ของราคาปลีกเนื่องจากผู้ผลิตรายย่อยมีทั้งต้นทุนการผลิตต้นทุนการจัดส่งไปจนถึงต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายที่มากกว่ารายใหญ่ครับเนื่องจากผลิตได้น้อยกว่าเพราะการที่รัฐบาลมองว่าจะเอาราคาปลีกจากหน้าห้างมาคิดภาษีเนี่ยคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่ต้นทุนในการเข้าถึงห้างมันไม่เหมือนกันครับจึงมองว่าการเอาหลักการคิดราคาปลีกปลายทางมาเก็บกับผู้ผลิตนั้นมันไม่ถูกต้องจึงขอเรียกร้องให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับฐานการเก็บภาษีใหม่ให้เป็นการเก็บภาษีแบบขั้นบันไดตามปริมาณการผลิตเหมือนกับสินค้าอื่นๆครับเพื่อให้รายย่อยมีโอกาสเติบโตนำเงินภาษีส่วนต่างไปพัฒนาสินค้าพัฒนาการบริการของตนและเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็สามารถเสียภาษีเพิ่มขึ้นได้ตามขั้นบันไดทำให้มีผู้ประกอบการที่มีความแข็งแรงหลากหลายมากขึ้นครับแต่ถ้าเก็บเบื้องต้นเท่ากันเลยเนี่ยโอ้เขาบอกว่ามันสู้ไม่ได้นะฮะ
0: ครับ
1: นายกสมาคมสุราท้องถิ่นไทยบอกว่าการที่รัฐคิดภาษีทั้งผู้ผลิตรายใหญ่และรายเล็กเท่ากันหมดเนี่ยโดยใช้ราคาขายปลีกเป็นเกณฑ์การที่รายเล็กผลิตได้น้อยกว่าไม่สามารถทำให้ต้นทุนถูกได้เนี่ยมันทำให้การบวกราคาหน้าร้านฮะเนื่องจากต้นทุนเขาสูงขึ้นใช่ไหมราคาก็ต้องต่างจากรายใหญ่เพราะฉะนั้นมันขายไม่ได้หรอกครับมันแพ้รายใหญ่สายป่านไม่ยาวก็อยากจะให้คิดภาษีมันเป็นธรรมมากขึ้นสำหรับตัวเล็กตัวน้อยฮะก็เลยไปยื่นให้คุณเท่าพิภพช่วยหน่อยฮะ
0: คุณเท่าพิภพก็เลยถือโอกาสยื่นต่อให้คุณเอกนิติป่ะ
1: ใช่ครับช่วยพิจารณาโครงสร้างภาษีซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้หน่อยฮะ
0: คร
1: ับ
0: เจ้าวิพนึงเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีไง
1: ครับ
0: ในเรื่องที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ทำเรื่องคราฟต์เบียร
1: ์ครับ
0: ทำเรื่องสุราท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
0: นะสามารถที่จะมีธุรกิจได
1: ้มันก็เป็นอัตลักษณ์มันก็เป็นเสน่ห์นะ
0: เกาหลีก็เห็นก็มีเข้าร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดนะ
1: ครับ
0: ไอโซจูอะไรนั่นนะมันก็ไม่ใช่ของบริษัทใหญ่โตอะไรนะของรายเล็กรายน้อยเต็มหมด
1: เมื่อก่อนเคยมี
0: แล้วก็มีอะไรที่อะไรน้ำคล้ายๆกับกระแช่บ้านเรา
1: สาโท
0: คล้ายๆสาโทบ้านเราของ
1: เกาหลีก็มี
0: เกาหลีก็มี
1: อ
0: ะไรมักกะลิอะไรเขาเรียกอะไรบางอย่าง
1: ของเราเมื่อก่อนนี่เคยมีสาโทแทบจะทุกชุมชนเลยพี่เบสันมันหายไปไหนหมดฮะ
0: มันมีช่วงที่รัฐบาลคุณทักษิณเขาก็มีการผ่อนปรนทำอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเขาก็ทำเป็นมองข้ามไปว่าเป็นนโยบายรัฐบาลที่พยายามส่งเสริมแต่กฎหมายไม่ได้มีการแก
1: ้อ๋ออ
0: ่าพอพ้นรัฐบาลคุณทักษิณไปมันก็ค่อยมีการกวาดล้างเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการที่เขาทำเขาก็ไม่ต้องการให้มา
1: ครับ
0: มาปัดแข้งปัดขาเขามันเหมือนกับแมลงวีแต่มันรำคาญไง
1: ครับ
0: เหมือนแมลงวีมาคอยตอมอะไรเงี้ยก็รำคาญก็คงไม่พอใจ
1: เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละ
0: สามมิตรก็อะไรจัดการเงียบไปหมดครับ
1: แต่ละท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์สุราพื้นบ้านของเขาไงฮะแม้ถ้าพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้เป็นจุดแข็งจุดขายนะโอ้อยากจะข้าวเหนียวของพื้นที่เนี้ยเอามาหมักเป็นสุราสาโทอร่อยมากคุณต้องมุ่งหน้าไปกินเศรษฐกิจในพื้นที่เขาจะเติบโตเหมือนกับญี่ปุ่นมีรถไฟรางเบาที่จะไปหมู่บ้านนี้เพื่อจะไปชิมสินค้าอะไรประมาณนั้นที่อื่นไม่มีขายถ้าเกิดคุณอยากจะกินคุณต้องไปบ้านเขาอย่างเงี้ยนะเราควรจะทำแบบนั้นด้วยนะ
0: ครับเรื่องปลาหมอคางดำก็กลับมากลายเป็นประเด็นร้อนอีกรอบแล้วนะโดยเฉพาะไปพบอยู่หน้าหาดบางแสน
1: ก็เมื่อเช้าผมจัดรายการไงพี่ไพศาลแล้วก็ไปเจอเขาโพสต์พอดีเลยนะฮะเขาว่าเขาเป็นนักตกปลาตกหมึกอยู่ที่พัทยาเขาบอกว่าไปชายทะเลแล้วไปเห็นมันลอยหัวเต็มไปหมดเลย
0: พัทยาเลยเหรอไปถึงพัทยาเลย
1: พัทยาทะเลเลยครับพี่ไพศาลฮะ
0: โอ้โห
1: ตอนแรก
0: ก็แค่บางแสน
1: เขาเอาเบ็ดตกปลาเนี่ยไปตกก่อนนะฮะแต่เขาบอกมันขึ้นหัวลอยแบบนี้มันไม่ใช่ปลาทะเลแน่นอนเขาเลยไปเอาแหมาหวานดูครับพี่ไพศาลได้มาเต็มเลยเต็มแหเลยแล้วก็เอามาดูนี่มันหมอคางดำเนี่ยเขายังแปลกใจว่าให้มันอยู่กับน้ำทะเลได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
0: ก็วันนี้คุณณัฐชาก็พาเกษตรกร19จังหวัดมาเรียกร้องรัฐบาล
1: ครับ
0: หลังพบว่าปลาหมอคางดำระบาดหนักอีกรอบบอกว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไร้คนรับผิดชอบยอดชายสสชลบุรีเผยต้องแจงวุ่นพบในทะเลจนนักท่องเที่ยวไม่กล้าลงน้ำเพราะขณะที่ตัวแทนเกษตรกรก็ขู่ยกระดับบุกทำเนียบถ้าไม่แก้ปัญหาภายใน30วัน
1: ครับ
0: ก็บุกวันที่สภาก่อนก็วันนี้คุณณัฐชาบอกว่าขณะนี้ปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่วนเวียนกลับมาอีกครั้งตนเองก็เคยทวงถามในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วและเคยยื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้และเคยเรียกร้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะมาดูแลเรื่องงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการกำจัดการแพร่ระบาดในครั้งนี้รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยที่ต้องเร่งดำเนินการไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบซึ่งทุกวันนี้ประชาชนได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นเช่นในบ่อกุ้ง ที่ประชาชนเลี้ยงพบว่ามีปลาหมอคางดำมากกว่า10กิโลกรั
1: ม
0: บ่อปลากระพงที่เป็นปลานักล่าก็ล่าไม่ไหวมีแต่ปลาหมอคาง

0: ดำอยู่เต็มบ่อทั้งนี้ในเขตพื้นที่พัทยาชลบุรีมีความวิตกกังวลในเรื่องของปริมาณและเรื่องปลาหมอคางดำที่เข้ามาตลอดแนวชายฝั่งหรือแม้กระทั่งจังหวัดสงขลาแหล่งอนุบาลพันปลาน้ำจืดที่ทะเลสาบสงขลาที่ยังเป็นห่วงอย่างยิ่งว่ากำลังถูกลุกลามจากปลาหมอคางดำไปได้ยังไงถึงสงขลาคุณนัทชาบอกว่าเราเคยนำเสนอไปนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่ได้รับการตอบรับและมีการพูดคุยไปถึงเรื่องของรัฐบาลกำลังจะมีการเร่งรัดขออนุมัติงบกลางจำนวนกว่า 6,000 ล้านบาทไปดำเนินการซื้อปุ๋ยจากต่างประเทศเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผมไม่ติดขัดเรื่องการแจกปุ๋ยให้เกษตรกรแต่ติดขัดคือปุ๋ยที่นำมาแจกนั้นนำมาจากที่ใดในเมื่อเกษตรกรชาวประมงผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยังคงตกอยู่ในความลำบากในเรื่องของปลาหมอคางดำนะฮะท่านไม่มีแม้แต่มาตรการที่หันมาเหลียวแลเกษตรกรเหล่านี้ว่าจะมีการกำจัดหรือรับซื้อปลาหมอคางดำไปแปรรูปหรือกำจัดหรือทำปุ๋ยหรือส่งต่อไปเป็นปุ๋ยให้กับเกษตรกรหรือเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกไม่มีการพูดคุยหรือพูดในเรื่องนี้เลยนี่คือความเจ็บช้ำความเจ็บปวดของเกษตรกรไทยอย่างยิ่งเนี่ยคุณนัทชาก็ถลุงวันนี้นะ
1: ครับครับครับแม่แล้วก็ปุ๋ย 5,000 ล้าน 6,000 ล้านที่กระทรวงเกษตรเขาจะของงบกลางเนี่ยนะฮะเกษตรกรเขาก็สะท้อนมาว่ามันอัตราเร่งอ่ะมันกำลังจะออกผลผลิตมันต้องเคมีเท่านั้นอ่ะพี่เภสัชถ้าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าเขายังไม่ค่อยมั่นใจ
0: มันก็ต้องใช้ปกติใช้ยูเรียข
1: ้
0: าวนะ
1: ใช่ครับใช่
0: ข้าวใช้ยูเรียคราวนี้วันนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคุณวัชระขาวขำบอกว่ากรณีที่มีข่าวว่าประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาชลบุรีเนี่ยคุณวัชรพลบอกว่ากรมประมงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงแต่ในส่วนที่สังคมมีความกังวลว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลและวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่นั้นได้รับการยืนยันจากกรมประมงแล้วว่าสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำกร่อยกับน้ำเค็มซึ่งมีการพบปลาชนิดดังกล่าวในพื้นที่นั้นอยู่แล้วแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกทำให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเล
1: ครับ
0: ที่อาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาประกอบกับโดยธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้ซึ่งจะเป็นการจำกัดบริเวณให้อยู่เพียงแหล่งน้ำเดิมหรือต้องกลับไปที่น้ำกร่อยจึงเชื่อว่าจะไม่มีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลน้ำลึกตามที่สังคมมีความกังวลพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มในพื้นที่อื่นโดยพบเพียงใน17จังหวัดตามที่กรมประมงเคยได้รายงานไปแล้วเท่านั้น
1: ครับ
0: ก็ยืนยันว่าไม่สามารถจะอยู่ได้ในทะเลน้ำลึก
1: แต่ว่าเห็นที่เขาเอาแหไปหวานเนี่ยนะฮะชายหาดที่เราลงไปเล่นกันปกติเลยครับพี่ไพศาลฮะตอนกลางคืนพอคนขึ้นหมดเนี่ยเขาเอาแหไปหวานมันได้ปลาหมอคางดำมาเยอะเป็นถังๆเลยครับแล้วก็ทางดร.สหภพดอกแก้วเนี่ยนักวิชาการประมงของมอเกษตรท่านก็ออกมาอธิบายด้วยนะฮะว่าไปเจออย่างนั้นไปเจอได้ยังไงเขาบอกว่าชายฝั่งพัทยาบางพื้นที่ครับมันมีค่าความเค็มต่ำปลาหมอคางดำมันจึงอาศัยอยู่ได้ครับพี่เภสัชถ้าอาศัยอยู่ได้มันก็ต้องแพร่พันธุ์ได้สิครับเนี่ยฮะแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับทางประมงอำเภอบางละมุงก็ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับจุดแรกที่ลงไปก็คือบริเวณสะพานปลานาเกลือที่ชาวบ้านแจ้งบอกว่าพบเห็นเมื่อ2วันก่อนจากการสอบถามชาวบ้านที่หากินในแถวๆนี้มา10กว่าปียืนยันว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เห็นปลาชนิดนี้โผล่ขึ้นมาเป็นฝูงใหญ่ในทะเลพัทยาและก็พบหลายฝูงว่ายอยู่ในทะเลครับจึงได้เอาแหมาหวานดูนะฮะก็ได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากก็เลยเอาไปตากแดดรับประทานก่อนจะไปแจ้งทางประมงบอกว่าเนี่ยที่ผมทอดมาเนี่ยเอามาให้ดูมากินเนี่ยเจอในทะเลนะครับช่วยมาตรวจสอบหน่อยครับประมงบางละมุงก็เลยบอกว่าวันนี้ลงแล้วลงพื้นที่ไปแต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยมันยังไม่พบขาหนังคาขาวเหมือนในคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ครับเพราะในคลิปก็เห็นชัดเจนเลยฮะมันท้องทะเลพัทยาเลยฮะเอาแหไปหว่านอยู่ตรงชายหาดแล้วก็ได้ปลาออกมาให้เห็นจริงๆไม่มีการตัดต่อเนี่ยนะครับแต่ว่าประมงบอกว่าวันนี้ไปยังไม่เจอ แต่ก็ได้วางแนวทางเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและก็นักตกปลาหากพบเห็นหรือว่าจับปลาหมอคางดำขึ้นมาได้เนี่ยกินได้เลยครับไม่เป็นอันตรายฮะบริโภคได้เหมือนปลาทั่วไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าทอดแหมาแล้วได้ตัวเล็กๆเนี่ยกรุณาอย่าปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติครับเอาไปกำจัดขอความร่วมมือนะทำกับคนละไม้คนละมือครับ
0: พักกันก่อนสักครู่หนึ่ง
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา20นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับก็ตกลงใครจะเป็นผู้สมัครผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์นะเดิมเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็คุยกับทางคุณอัน
1: ครับ
0: ก็คาดกันว่าน่าจะเป็นคุณอะไรที่มาจาก
1: ภูมิใจไทย
0: แหละฮะไลน์แล้วแม่ไลน์บริษัทไล
1: น์ประเทศไทย
0: ไลน์ประเทศไทยเขาทำไม่ไอเรื่องโลจิสติกด้วยใช่ไหม
1: ก็วันที่16ใช่ไหมถ้าตามกำหนดการที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจะเปิดตัวครับพี่ไพศาลวันนั้นที่ประชาธิปัตย์มีงานผู้สื่อข่าวก็พยายามกระทุ้งถามคุณอภิสิทธิ์เนี่ยว่าที่ผู้สมัครอยู่ในงานด้วยไหมเนี่ยประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็ไปควานหากันใหญ่แล้วใครหน้าใหม่บ้างที่มาอยู่ในงานกับพรรคประชาธิปัตย์ครับ
0: ครับวันนี้เขามีรายงานข่าวว่าประชาธิปัตย์นัดสื่อเตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าเสาร์นี้บ่าย2นะ
1: ครับ
0: วันเสาร์นี้ก็คือวันที่16
1: ที่เขาเปิดตัวจะเปิดตัววันที่16
0: กับบ่าย2นะ14นาฬิกา
1: ครับ
0: ก็ได้รับผู้สื่อข่าวบอกว่าได้รับแจ้งหมายข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคพร้อมทั้งโชว์วิสัยทัศน์แล้วก็จะเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งสกทั้ง50เขตอย่างเป็นทางการพร้อมไปด้วย
1: ครับ
0: ก็จะจัดกันที่ห้องประชุมชั้น3ของพรรคประชาธิปัตย์โดยในรายงานบอกว่าจะมีการเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีอดีตส.ส.กทม.เขตคลองเตยพรรคประชาธิปัตย์หรือที่แวดวงการเมืองเรียกกันว่าเสียเจม
1: ครับ
0: ลงสมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายอนุชาไปปรากฏตัวในงานของพรรคเกี่ยวกับ AI ที่โรงงานยาสูบมาแล้ว
1: ครับ
0: ทั้งนี้นายอนุชาเนี่ยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หลังเลือกตั้งปี2562ที่สอบตก
1: ครับ
0: โดยมีการลาออกไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐตามคำชักชวนของนายณัฐพลที่ปสุวรรณสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเคยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกัน
1: ครับ
0: จากนั้นก็ไปเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
1: uh-huh.
0: และตอนเลือกตั้งปี2566นายอนุชาก็ไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติและในการเลือกตั้งปี2569ที่ผ่านมาสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย
1: นั่นแหละ
0: แต่อันดับยังไม่ถึงจึงยังไม่ได้เป็นส.ส.และเพิ่งลาออกจากพรรคภูมิใจไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ใช่ครับคนนี้แหละ
0: ก็เขาคาดกันว่าอาจจะเป็นคนนี
1: ้ครับ
0: แทนคุณอะไรที่เมื่อวานนี้ก็มีการพูดกันไปว่าอาจจะเป็นที่เป็นไลน์แมน
1: ด็อกเตอร์พิเชษไลน์แมน
0: ด็อกเตอร์พิเชษ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับคุณอนุชานี่เป็นลูกเขยของร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยานะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่ากรุงเทพยุคพรรคพลังธรรมมีธุรกิจส่วนตัวเช่นเป็นเจ้าของบริษัทเมโทรเอนจิเนียร์แอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก รายใหญ่ของเมืองไทยใช่หรือเปล่าแต่นามสกุลเดียวกันนะ
1: ครับ
0: เมโทรเอนจิเนียริ่งแต่แมชชีเนอรี่จำกัดนี่มันของเจ้าสัวทองใสหรือเปล่าแต่บูรพชัยศรีนามสกุลตรงกันนะก็เรามาดูนะว่าตกลงจะเป็นใครกันแน่นะครับ

0: หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คือการปล้นนะคะมาปล้นใจคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะชื่อเพลงนี้ค่ะคือผู้บ่าวทรงโจรค่ะจากพี่แจ็คนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายน้ำไมสวัสดีค่ะหนึ่งสายน้ำไม่ไม่มาคุณผู้ฟังรอสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะอันนี้วันนี้ไม่ได้ผิดวันนี้ไม่ได้ผิดวันนี้จริงจังจริงจังแต่ว่าพอดีว่าพี่เขายังไม่รับสายนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะเมื่อกี้นี้มีหลายๆคนที่ตกรถไฟกันเพียบเลยนะคะมีพี่สมยศแก้วเปงพี่ TSJ นะคะตกรถเสียเปียกก็ตกรถนะคะเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยเนาะอ่ะมาแล้วค่ะพร้อมแล้วพี่นิสาด้วยนะคะพร้อมแล้วค่ะหนึ่งสายน้ำไม้สวัสดีค่ะ
2: โลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับใครคะเนี่ย
2: ต่อยครับ
0: พี่ต่อยพี่ต่อยทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: ตอนนี้อยู่ประจวบอยู่
0: แล้วนี่พูดภาษาอะไรคะสำเนียงอะไรเนี่ยนี่อันนี้คือสำเนียงคนประจวบใช่ปะ
2: ไม่ใช่กรุงเทพ
0: เอาเหรอพี่ต่อยคนที่ไหนเนี่ย
2: คนเพชรบุรีครับ
0: อ๋อคนเมืองเพชรนี่เองแต่ว่าไปอยู่ประจวบใช่ไหมคะไปทำอะไรอยู่ที่ประจวบอ่ะ
2: ฮะ
0: ไปทำอะไรอยู่ที่ประจวบ
2: ขอลูกพี่ขอให้มาเฝ้าไร่อยู่ครับ
0: อ้าวเหรอคะไร่อะไรคะ
2: มาเล่าเฝ้าไร่เฝ้าสวนมะพร้าวให้เขาอยู
0: ่อ๋อมาอยู่นานหรือยังที่ประจวบเนี่ย
2: 30 กว่าปีแล้วมั้ง
0: 30 กว่าปีแล้วเหรอ
2: ไม่ไม่ถึง20
0: ก็นานแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังแบบติดสำเนียงอยู่นะเนี่ยสำเนียงคนเพชรเนี่ย
2: ใช่
0: ไหม
2: ใช่เพราะว่าไปวิ่งไปวิ่งมาอยู
0: ่อ๋อแล้วก็มีวิ่งกลับไปเพชรบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะเขาอยู่ใกล้ๆกันเนาะเพชรบุรีประจวบ
2: ใช่ใช่
0: นะใช่ใช่โอ้น่ารักจังเลยอ่ะไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจนี่วันนี้แล้ววันนี้ได้ทำงานหรือเปล่าเนี่ยพี่ต๋อย
2: ว่า
0: ได้ทำงานไหมวันนี
2: ้ทำครับตอนนี้เมื่อกลางวันนี้ฉีดยาอยู
0: ่เหรอคะแต่ตอนนี้ก็
2: ยาค่าหญ้าอยู่ในไร่เนี่ย
0: อ๋อเป็นไร่อะไรคะ
2: ตอนนี้ที่ในไร่สวนมะพร้าวอยู่ครับ
0: อ๋อใช่ๆถามไปแล้วโอ้ยตายแล้วขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมเมื่อกี้พี่ต่อยบอกไปแล้วว่ามะพร้าว วันนี้ฉีดยาค่าไล่ฆ่าแมลงเนี่ยเหรอคะค่าหญ้าเหรอ
2: ครับค่าหญ้าด้วยฆ่าแมลงด้วย
0: อ๋อก็ดูแลกันไปเนาะ
2: ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วใช่มั้ยคะ
2: กําลังนั่งกินนมมะแขงอยู่เนี่ย
0: กินขนมหม้อแกงด้วยเหรอเราเป็นคนเพชรเราไม่เบื่อขนมหม้อแกงเหรอ
2: เบื่อไปทีเบื่อได้ไปทีขนมพื้นที่อะ
0: ขนมประจำจังหวัดใช่ไหม
2: ใช่
0: อืมนะนะคะถ้าเกิดว่าคนข้างนอกจังหวัดนี่เข้าไปนี่เขาก็ต้องไปหาขนมหม้อแกงกินนะแต่ว่าคนข้างในก็ไม่รู้เขากินกันเป็นประจำเลยเหรอ
2: ฮะ
0: เขากินกันเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยเลยเหรอขนมหม้อแกงเนี่ย
2: โอ้ที่บ้านเธออยู่ที่บ้านก็มีกินประจำแหละ
0: เอาเหรอเป็นอย่างนี้นี่เองนะ
2: เพราะว่าเราอยู่ใกล้ที่ทำขนมอยู่ตลอดเลยอ่ะ
0: อ๋อ

0: ก็เลยได้กินตลอดเนาะ
1: แตงโมนี่ไม่มีค่าน้ำตาลมีค่าไม่เลยแหละ
0: ไม่มีอะไรนะ
1: น้ำตาลมีขาดไม่
0: เอาน้ำตาลไม่มีขาดเพราะว่ามีตาลตโหนดตลอดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะคะวันนี้พี่ต๋อยอยากฟังเพลงอะไร
1: ฟังเพลงสามชามิตรภาพ
0: สามชามิตรภาพใช่ไหมคะของใคร
1: ใช
0: อ่ะ
1: ่
0: ของใคร
1: ของชื่อจำชื่อวงได้ไหมชื่อเต้ยชื่ออะไรนี่แหละ
0: อ๋อถ้าจำชื่อนักร้องไม่ได้ไม่ให้ฟังนะ
1: นะ
0: ถ้าจำชื่อนักร้องไม่ได้ไม่ให้ฟังนะ
1: ไม่รู้เคยฟังแค่ที่ว่ามันมีรถมีแกะ
0: เออหยอกเล่นหยอกเล่นนะจากพีเตอร์อธิบดินใช่ไหมคะ
1: เรื่องละมัง
0: เออนั่นแหละนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
1: เอ
0: มอบ
1: อ
0: ให้ใครเป็น
1: เด
0: พ
1: ี
0: ิ
1: ๋ยว
0: เศษไหม
1: ถามหน่อยหน่อยเนอะ
0: ได้ได้มีอะไรอ่ะ
1: ว่าชื่อดีเจชื่อเมย์ละ
0: ดีเจใช่ไหมคะคนนี้ใช่ไหมที่กำลังคุยด้วยนะชื่อพิม
1: ใช
0: ด
1: ่
0: า
1: ใช่ฮะ
0: พิมดา
1: อ๋อ
0: อ
1: ท
0: ่
1: ี่
0: า
1: ว่าชอบเล่านิทานก่อนนอนได้ไหม
0: ใช่ใช่พิมดา
1: อื
0: เอ
1: ม
0: ง
1: แล้วบางคืนเห็นเล่ามาเลยอะ
0: อ่าใช่อ่ะสิก็เล่านิทานก่อนนอนไง
1: ไม่บางคืนเห็นมีเล่าไหมอะ
0: อะไรนะบางคืนไม่ได้
1: บ
0: เล
1: า
0: ่
1: ง
0: า
1: ค
0: เ
1: ื
0: หร
1: น
0: อคะ
1: ไม่เห็นไม่เห็นได้เล่าเลย
0: ก
1: อ
0: ็
1: ะ
0: ถ้ามันไหนไม่ได้เล่าแปลว่ามันนั้นไม่ได้มาไงเอ
1: แล้
0: อ
1: วจะมาวันไหน
0: เป็
1: ท
0: น
1: ุก
0: คว น
1: ัน
0: ออ ื
1: ะ
0: ่นมาแทนไงก็ไม่รู้
1: อ๋
0: แ
1: อ
0: หละเป็นแบบว่าสลับกันไปไม่รู้แหละได้มาวันไหนก็วันนั้นแหละ
1: ก็แต่ว่าคือว่าช่วง2 ทุ่ม1-4 ทุ่มนี่ต้องเป็นช่วงนี้ใช่ไหม
0: ค่ะก็สลับไปสลับมากับคนอื่นถ้าวันไหนไม่ได้เล่าแปลว่าไม่ใช่พิมดามา
1: โอ้
0: อ่า
1: แล้
0: เ
1: ว
0: นาะ
1: ช่วง4 โมงอ่ะ
0: ค่ะพี่โอ๊ตเหรอ
1: มันใช่ช่วง4 โมงเครื่องวันนี้เห็นบอกอยู่ใช่ไหมว่า
0: อ๋
1: จ
0: อ
1: ับ
0: ต
1: ก
0: อ
1: ี
0: น
1: ่โมงอ่ะ
0: 4 โมงเช้าเหรอ10 โมงเหรออันนั้น
1: ใช
0: ช่
1: ่
0: วงประจำเลยล่ะวันพฤหัสศุกร์10 โมงถึงบ่ายโมง
1: ขอพฤหัสสุขสว่างแค่นี้
0: ค่ะแล้วก
1: อ
0: ็
1: ๋อ
0: วันนี้แหละวันกลางคืนนี่บางวันนี่มาแทนเขานี่เนี่ยมีแค่นี้แหละมีคำถามอะไรอีกไหม
1: โทษโทษโทษ
0: ไม่เป็นไรล้อ
1: ถาม
0: เล่นล้อเล่นนะคุยสนุกมากเลยนะคะพี่ต่อยขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์นะ
1: ครับคร
0: เ
1: ั
0: ดี
1: บ
0: ๋ยวจ
1: ค
0: ั
1: ร
0: ด
1: ั
0: เ
1: บ
0: พลงสนุกสนุกให้นะคะ
1: ได้เลยได้เลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ครับ
0: ค
1: ส
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ัสดีครับ
2: 三九九加สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: พี่อะไรนะพี่ต๋อยนะคะพี่ต๋อยขอเข้ามานะคะเออเพลงสนุกดีอ่ะเพลงนี้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะเขาเอาเสียงแบบว่าเสียงแตรของรถบรรทุกมาจริงนะแล้วพวกพี่ๆนะคะที่ขับรถบรรทุกกันอยู่เนี่ยถ้าฟังอยู่ตอนนี้นะพิมดาเขาชอบนะเวลาพี่กดเป็นดนตรีแตดตาแดตาตาตาตาตาแดตาตาตาตาแบบนี้เออน่ารักดีนะคะชื่อเพลงว่าอีกทีหนึ่งนะชื่อเพลงเขามีหลายชื่อเพลงอ่ะก็เลยงงแทนแทเหรอใช่ไหมแทนแทสามชาติมิตรภาพนะคะจากพี่เต้ยอธิบดินทร์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อเลยแล้วกันนะคะกับมหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกๆท่านเลยอ่ะเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของกล้วยคอหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้นเพลงนี้หน่อยโสดผัว

0: สดพอที
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: หอยคองหอยโขง
0: ใช่แล้วนะคะเพลงนี้เสียงร้องจากน้องกล้วยคลองหอยโขงนั่นเองนะคะความสนุกสนานแบบนี้เอ้าว้าวต้องยกให้เขาเลยนะคะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าโสดผัวทิ้งค่ะน้องกล้วยเนี่ยเอามาร้องเอาไว้นะคะในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะนะคะขอขอบคุณค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะตอนนี้นะคะเขาเปิดรับผลงานกันแล้วค่ะกับ Thailand Moral Award นะคะ2025เวทีแห่งการยกย่องพลังสื่อสร้างสรรค์ที่สะท้อนคุณค่าของสังคมนะคะจะขอเชิญร่วมเสนอผลงานประเภทสื่อนะคะทั้ง8สาขามีอะไรกันบ้างนะคะได้แก่ละครค่ะภาพยนตร์ค่ะโฆษณาค่ะบทเพลงค่ะรายการวิทยุค่ะรายการโทรทัศน์หนังสือหรือว่าสื่อดิจิตอลก็ได้นะคะถ่ายทอดเรื่องราวความดีค่ะผ่านการเล่าเรื่องอย่างทรงพลังนะคะเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีสู่สังคมไทยเปิดรับผลงานกันตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่12มิถุนายน2569นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถส่งผลงานค่ะได้ทาง www.thailandmoralawards.com นะคะแล้วก็ส่งด้วยตนเองก็ได้ค่ะหรือทางไปรษณีย์นะคะมายังศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อความดีไปด้วยกันค่ะนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand นะคะหรือว่าที่ YouTube ค่ะ Moral Channel นะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0616156652หรือ0814891116นะคะถ้าอย่างนั้นแปลว่าพิมดาก็สามารถที่จะส่งรายการวิทยุเข้าเสนอผลงานได้สิเพราะว่าเขามีสาขารายการวิทยุด้วยเดี๋ยวลองดูดีไหมคุณผู้ฟังนะคะเผื่อได้รางวัลกับเขาบ้างเนาะอ้าวละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: hey,

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังบ่นแก้เบื่อจากเหมียวคุณธารนะคะเพลงนี้จัดให้ตามคำขอหลังไมค์เลยพี่โน้ตนครศรีขอมาก่อนหน้านั้นแตงเถาตายจากคุณอาไวยพจน์นะคะก็ขอมาจากหลังไมค์เหมือนกันพี่สุริยาจากชุมพรนั่นเองค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: แหมวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังกันเต็มที่เลยนะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทิ้งท้ายกันด้วยชู้จากพี่หลงลงลายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสพลุยเอ็กซเรย์รัฐสภาแก้ปัญหาน้ำรั่วถึงต้นตอนายโสพลสารัมประธานสภา

0: ผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาลงพื้นที่สำรวจสวนมะกอกน้ำลานจอดเฮลิคอปเตอร์เตรียมปรับภูมิทัศน์รัฐสภาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอาคารรัฐสภาเพื่อแก้ไขอย่างตรงจุดและยั่งยืนจากการตรวจสอบพบว่าอาคารรัฐสภาเป็นอาคารเปิดทำให้มีพื้นที่รองรับน้ำโดยรอบจำนวนมากขณะที่ระบบระบายน้ำมีขนาดเล็กและจำกัดรวมถึงบางส่วนเกิดจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมต่อเนื่องหากไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังปัญหาก็จะไม่หมดไปวันนี้จึงต้องเอ็กซเรย์ปัญหาที่แท้จริงเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดเช่นลานเฮลิคอปเตอร์มีลักษณะเป็นพื้นที่อุ้มน้ำจึงอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานอีกทั้งอาคารรัฐสภาตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องตรวจสอบว่าระบบป้องกันน้ำซึมและการออกแบบรองรับสภาพแวดล้อมได้เพียงใดเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวนายโสภณกล่าวว่าช่วงนี้ใกล้หมดอายุประกันสัญญาส่วนใดที่ชำรุดได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแก้ไขโดยด่วนแล้วเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและเงื่อนไขสัญญาพิพาทมอบนโยบายการทางพิเศษเร่งเปิดทางด่วนใหม่แก้รถติดย้ำก่อสร้างต้องปลอดภัยนายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.ได้ขอให้กทพ.เร่งรัดดำเนินโครงการตามควิกวินให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกและโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชตถนนลำลูกกาซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ประชาชนรอคอยขอเน้นย้ำว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ถนนพระราม2ต้องมีการบริหารจัดการการจราจรระหว่างก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินงานตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ขอให้เร่งผลักดันโครงการใหม่เพื่อขยายโครงข่ายรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองอาทิการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเร่งรัดโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์สุวรรณภูมิและโครงการทางพิเศษสายฉลองรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้พิจารณาโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2ช่วงงามวงวานพระราม9พร้อมเร่งผลักดันโครงการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในภูมิภาคเช่นโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้กระทรวงศึกษาธิการดันโมเดลควบรวมโครงการลดงานเอกสารคืนเวลาสอนให้ครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2วันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมหารือกับฝ่ายนโยบายและแผนของหน่วยงานในสังกัดเพื่อวางแนวทางลดภาระงานครูอย่างเป็นรูปธรรมโดยนั้นการปรับระบบบริหารจัดการโครงการต่างๆที่ดำเนินอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศหวังลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพแนวทางสำคัญที่อยู่ระหว่างการผลักดันคือการควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันและพัฒนาโมเดลการประเมินหนึ่งครั้งครอบคลุมหลายโครงการเพื่อลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารการประเมินซ้ำซ้อนและลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหนังทุกโครงการของหน่วยงานในสังกัดมาทบทวนและบูรณาการใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารราชการยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพและลดภาระงานภาคปฏิบัตินอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมปรับปรุงโครงการที่ครูสะท้อนปัญหามาอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือและแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานของโรงเรียนและสอดคล้องกับเป้าหมายการลดภาระครูในระยะยาวพร้อมกันนี้ยังมีการเร่งขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยและการเยียวยาทั้งครูและนักเรียนอย่างครอบคลุมตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง31 กรกฎาคม 2567
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มเลยชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเนี่ยสำหรับพิมดานะคะยังไงเดี๋ยวรอท้ายๆชั่วโมงนะรอเลยนะคะรอฟังนิทานก่อนนอนกันด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องพิมดา
2: โอ้เสียงสดใสมากเลยคุณพี่อะไรคะ
3: พี่มนัสครับ
2: พี่มนัสทำอะไรอยู่ที่ไหน
3: อยู่ที่อำเภอปากพนังครับ
2: ปากพนังแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู
3: ่ตอนนี้ก็คุยกับน้องอ่ะ
2: เออใช่เนาะเออไม่น่าถามเลยเนาะพี่มนัสเนาะก็จริงนะคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนจะโทรมาก่อนจะโทรมาทำอะไรอยู
3: ่ก็นอนฟังเพลงอยู่น้อง
2: อ๋อนอนฟังเพลงใช่ไหมคะฝนตกไหมคะที่ปากพนัง
3: วันนี้ตกน้อยเมื่อวานน่ะตกเยอะ
2: วันนี้ตกแต่ว่าตกน้อยแต่วันตกเยอะใช่ไหม
3: ครับผม
2: ก็ยังดีนะฝนตกลงมาอยากให้ฝนตกหรือว่าไม่อยากให้ฝนตกคะ
3: ก็แล้วแต่มัน
2: ยังไงก็ได้เนาะแล้วพี่มนัสทำอาชีพอะไรอะตอนกลางวันอะทำงานอะไร
3: อ๋อตอนนี้เลี้ยงกุ้งอยู่น้อง
2: อ๋อเลี้ยงกุ้งใช่ไหมแล้วชอบฝนไหมคนเลี้ยงกุ้งเนี่ย
3: เลี้ยงกุ้งไม่ชอบฝนครับ
2: อ๋อก็แปลว่าเราก็ต้องไม่อยากให้ฝนตกอะสิ
3: ก็ปลูกผักอยู่เลยแล้วแต่มัน
2: อ๋อถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาก็ดีต่อผักแต่ก็ไม่ดีต่อกุ้งอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับผม
2: ก็แล้วแต่มันก็แล้วกันอยากตกก็ตก
3: ไม่อ
2: ย
3: าก ตกร่วงอ่ะน้อง
2: เออเพราะว่าเราก็อยากได้ฝนด้วยแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ผม
2: นะคะอ่ะวันนี้พี่มนัสอยากฟังเพลงอะไร
3: เพลงเพลงเดิมของสยามธัญญาน้อง
2: อุ้ยฟังเพลงเก่าจังเลย
3: ก็พี่คนเก่าเลยเนี่ยน้อง
2: คนเก่าแล้วนะเออเราคนเก่าเราก็ชอบฟังเพลงเก่าๆเนาะมอบให้ใครไหม
3: น้องพิมดาอยู่จังหวัดไหน
2: อยู่กรุงเทพค่ะ
3: อ
2: ๋
3: ออ
2: ยู่กรุงเทพ
3: พี่ชอบฟังน้องพิมดา
2: ค่ะ
3: ชอบสอนเล่านิทานนะเนาะ
2: เหรอเดี๋ยววันนี้มีอีกนะเดี๋ยวเล่าอีกนะ
3: แล้วน้องพิดามีเพลงไหม
2: มีเพลงเหรอคะเพลงของตัวเองเหรอ
3: ครับผม
2: มีค่ะมีหลายเพลงเลย
3: นี่ผมไม่รู้จักชื่อเพลงน้องพิดาแต่จะฟังแล้วรู้ว่าเสียงของน้องพิดา
2: ใช่ไหมแต่ไม่รู้จักชื่อเพลงใช่ไหม
3: ครับผม
2: นะมีหลายเพลงเลย
3: จะขอกับน้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งจะว่าอีก
2: เหรอน้องแป้งนี่ดุไหม
3: ก็ไม่ดูน้องแป้งกับคนใจดีเหมือนกัน
2: อ๋อแต่ว่ากลัวน้องแป้งว่าเกรงใจเขาว่างั้นเหอะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวพูดชื่อเพลงผิดอย่างนี้ใช่ไหม
3: ไม่รู้ชื่อเพลงสักเพลงนึงเลยเนาะ
2: เหรอชื่อเพลงว่ารักแท้หรือแค่คอนเทนต
3: ์เดี๋ยวผมเขียนให้ครั้งหลังผมจะขอบ้าง
2: จดไว้อาบน้ำมนต์ก็มีนะอาบน้ำมนต์ก็ได้
3: ครับผม
2: นะคะอ่ะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะแฟนเดิม
3: มอบให้ทุกชายโทรมาหาน้องอ
2: ่
3: ะ
2: ได้เลย
3: ให้พี่เซได้ให้น้องแป้งด้วย
2: ได้เลยค่ะ
3: ให้น้องพิมดาด้วยนะ
2: ขอบคุณค่ะนึกว่าจะมอบให้แฟนคนเดิมซะอีกไม่มีเน
3: า
2: ะ
3: ไม่มีครับมีคนเดียวน้อง
2: นี่เขานั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่า
3: ไม่มีบ้านอยู่3หลังนอนอยู่คนละหลังกันเนาะ
2: อยู่คนละหลังนะมีสเปซนะมีพื้นที่ส่วนตัว
3: เพราะแฟนพี่อ่ะเขาไปขายของ
2: ค่ะ
3: ไปปีหนึ่งเขาก็ไปแล้ว
2: อ๋อพลเวลาเนาะ
3: ครับก็เลยนอนดึก
2: ค่ะจะไปรบกวนเขาเนาะ
3: บางทีเพื่อนก็ชวนไปทำเครื่องบ้างเครื่องตีน้ำของนากุ้งอ่ะถ
2: ้
3: าไปได้ก็ต้องใช้เครื่อง
2: มันคนละเวลากันนะเนาะก็เลยต้องแยกกันอยู่เนาะแยกกันนอนนะคะได้เลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงค่ะพี่มนัสพูดตามพิมดานะพูดเองได้ป่ะ
3: พูดตามน้องดีกว่า
2: พูดตามดีก่อนเนาะขอบคุณ
3: อะไรครับ
2: ขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: เดี๋ยวพี่มนัสพูดเป็นสำเนียงใต้ได้เลยนะสูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายร่อยคำไหนคำมัน
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียกับเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: น่ารักมากๆเลยนะคะนะชอบฟังอ่ะเวลาคนที่โทรมาหน้าไมค์แล้วเขาแบบว่าเป็นคนภาคไหนเงี้ยอยากให้เขาพูดสำเนียงภาคนั้นนะนะพี่มนัสนะนะคะอ่ะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพนะคะคืนนี้พักผ่อนนอนหลับฝันดีนะพี่มนัสนะ
3: ผมแต่ผมตอนหัวรุ่งผมวิ่งทุกคืนนะ
2: วิ่งไปไหนคะ
3: วิ่ง5กิโลทุกคืน
2: ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายทุกคืน
2: เราพูดซะเราก็ตกใจวิ่งทุกคืนนึกว่าตื่นมาหัวลุ่งแล้วตื่นมาวิ่งหนีใครอะไรไม่ใช่เนาะวิ่งออกกำลังกายเนาะ
3: น้องเพชรจบแล้วก็ออกวิ่ง
2: ดูแลสุขภาพดีมากๆเลยออกกำลังกายนะ
3: ครับผม
2: ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มาดูกันสิว่าพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร

0: ายว่าเป็นคนที่แรงเป็นเรนี่ผีเป็นคนพูดความจริงผีเป็นคนไม่เคฮกผีเป็นคนรักเดียวใจเดียวถ้าไม่เชื่อไปดูเสื้อขี้ลิงถ้าไม่จริงไปดูลิงขี้เสื้อ
1: ผีไม่ต้องมาอ้างลิงอ้างเสื้อ

0: นี่แหละค่ะพาเรทชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ฟังทายถูกกันไหมเอ่ยง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนนั่นเองนะคะเริ่มต้นกันที่แฟนเดิมเนาะจากพี่เป้าสายันสัญญานะคะตามมาด้วยแฟนส่วนตัวจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและแฟนฉันไม่ต้องหล่อจากพี่สุนารีนะคะและปิดท้ายกันด้วยแฟนจ๋านะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันแบบรวมศิลปินแกรมมี่โกรกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังสี่เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิครับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณฟังขารถไฟสายด่วนขบวนที่2ออกแล้วจ้าออกมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะใครที่ยังอยู่ในไลฟ์นะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะเก็บข้าวเก็บของค่ะเก็บสัมภาระให้ดีนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกขึ้นรถไฟแล้วส่วนหลังไมค์ค่ะวันนี้มีพี่นีอุบลพี่หนึ่งรงก๊อกพี่สุริยาจุมพรพี่สมหวังประจวบพี่วอนจากการป้าแป๋วกทมพี่โน้ตนครศรีพี่บ่าวส่งกล้านี่นะคะหลังไมค์นะส่วนทาง Facebook Live นะคะพี่เอสุด

0: นะคะน้องคิตตี้หวังว่าคุณชายบอยคนเดิมน้องมังกรน้องแชมป์ศรีสุขพี่อนุชานะคะบอกว่าพาเรทชุดนี้คือชุดแฟนทายถูกด้วยเก่งมากเลยนะคะพี่สมยศแก้วเปงนะคะพี่นิสาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นใช่ไหมตื่อปั้นพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื่อปั้นนะคะผมไม่ดื่มไม่เที่ยวนะครับทำแต่งงานนี่เขาโปรโมทตัวเองมาแล้วนะคะและโสดหรือเปล่าต้องบอกด้วยว่าโสดนะคะพี่อัญชลีชูสุขค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะขออภัยนะพี่โรมูละเหรอใช่ไหมสุรองใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิชิตพลเอี่ยมพี่แม็กชาติไทยพี่สุเทพเขียวสวัสดิ์ด้วยนะคะพี่ไวไวนะไวไม่ใช่มาม่าบอกไปด้วยครับนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูด้วยนะคะหนีดูมาอีกรอบหนึ่งนะคะน้องไบไปไหนแล้วอ่ะหลับไปแล้วมั้งนะคะเสียเปียกยังอยู่ไม่เอ่ยนะคะเมื่อกี้เห็นมาทวงเพลงอยู่แจ้วๆนะคะตอนนี้เสียบเบี้ยหายไปแล้วเหมือนกันนะคะหลับไปแล้วเช่นเดียวกันนะมีใครยังอยู่ด้วยกันไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยรถไฟก็จะไปแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะพี่โชคชัยสวัสดีด้วยนะคะมีอีกไหมเอ่ยนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังนะคะมีแค่นี้แหละช่วงดึกๆเนี่ยรถไฟจะขบวนสั้นๆหน่อยนะคะแต่อยู่กันเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยรายงานตัวกันเข้ามาเท่าไหร่นะคะน่าจะนั่งฟังนอนฟังกันเฉยๆนะคะแอบซุ่มดูกันเงียบๆใช่ไหมแอบส่องเขาเรียกว่าแอบส่องอยู่นะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วรถไฟออกแล้วนะคะไปแล้วค่ะนะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษขบวนที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องเนยพัศวรรณมาฝากกันอีกแล้วนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าโรคซึมเศร้าเพลงเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เฮ้ยฟังแล้วเศร้าจริงๆด้วยอ่ะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงก็คือโรคซึมเศร้านะคะจากน้องเนยพัสวรรณนะคะเรียบเรียงดนตรีนะคะเรียบเรียงคำร้องทำนองก่อนเนาะคำร้องทำนองค่ะพี่นิกเซเลอร์ปี้มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่นิกเซเลอร์ปี้ก็คือเหมาหมดเลยทั้งคำร้องทำนองเรียบเรียงนะคะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะใครที่ชอบเพลงนี้หรือว่าอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตน้องเนยพัสวรรณก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวฮีต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ศร้ากันต่อเนื่องนะคะตั้งแต่โรคซึมเศร้าน้องเนยพัศวรรณมาก็เลยพาเศร้าไปด้วยอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงนี้ค่ะที่เพิ่งจบไปเลยชื่อเพลงว่าเต้ยสั่งลานะคะจากพิธีทีเร็กค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่9ก่อนหน้านั้นฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรไทยนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราในฮิตที่17แล้วเพิ่งเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: คุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะคะหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนค่ะ

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ือกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาแล้วนะคะมาเล่านิทานกันดีกว่าคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องทัพพีที่หายไปเมื่อวินัยเชิญแม่ของเขามากินมื้อค่ำที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งเขาอยู่กับสาวสวยค่ะที่ชื่อว่านิสาคุณแม่จึงอดเคลือบแคลงในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้ระหว่างร่วมโต๊ะมื้อเย็นนั่นเองคุณแม่ของวินัยเฝ้าสังเกตสายตาที่ทั้งคู่มองสบตากันจนลูกชายชักเดาใจออกจึงรีบพูดขึ้นว่าผมรู้นะว่าแม่กำลังคิดอะไรแต่ผมยืนยันได้แน่ว่าผมกับนิสาเป็นแค่รูมเมทกันเท่านั้นครับไม่มีอะไรเกินเลยจริงๆหลังจากแม่ของวินัยกลับไปได้1อาทิตย์นิสาจึงบอกวินัยว่าตั้งแต่แม่ของคุณมาเยี่ยมเราคราวนั้นฉันก็หาทัพพีคันโปรดไม่เจออีกเลยที่จริงฉันก็ไม่คิดว่าแม่ของคุณจะเอาไปหรอกนะคะหรือคุณคิดว่ายังไงคะวินัยจึงตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะลองเขียนจดหมายไปถามคุณแม่ดูวินัยจึงนั่งลงเขียนจดหมายเนื้อความว่าเรียนคุณแม่สุดที่รักผมไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะเผลอเอาทัพพีที่บ้านผมไปหรอกนะครับแต่จะว่าแม่ไม่ได้เอาไปก็ยังไงอยู่นะครับเพราะทัพพีสวยๆคันนึงหายไปตั้งแต่วันที่คุณแม่มาทานข้าวเย็นที่บ้านขอแสดงความนับถือวินัยหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้เขียนตอบกลับมาหาวินัยคุณแม่เขียนมาบอกว่าถึงลูกชายสุดที่รักของแม่แม่ไม่เคยพูดว่าลูกมีอะไรกับนิสาแต่แม่ก็ไม่ได้คิดว่าลูกจะไม่มีอะไรกับเธอนะเพราะความจริงถ้านิสานอนที่ห้องตัวเองก็คงเจอทัพพีนั่นไปตั้งนานแล้วรักมากจากแม่เป็นยังไงคะนิทานเรื่องทัพพีที่หายไปสรุปแล้วใครโกหกใครสรุปแล้วนะคะสรุปได้ว่านิสาเธอมีนิสาตัวตนจริงๆด้วยนะเนี่ยเป็น FC ของเรานะคะนิสาเธอหาทัพพีเธอไม่เจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอไม่ได้เข้าไปนอนห้องของตัวเองคุณแม่ไม่ได้เอาไปไหนเลยคุณแม่แค่แอบเอาไปไว้ในห้องของตัวเองดูซิว่านิสาได้นอนห้องของตัวเองหรือเปล่าสรุปแล้วนิสาเขาก็ไม่ได้นอนห้องของตัวเองไม่รู้เขาไปนอนที่ไหนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีอะไรกับวินัยหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะขำๆเนาะก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของพิมพ์ดาแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะจนถึง4ทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อแทนน้องลูกตาลนะคะน้องลูกตาลเนี่ยไม่กลับจากฟินแลนด์เลยนะโอ้ยแล้วก็ดูรูปภาพนะสวยมากนะที่น้องลูกตาลไปเดี๋ยวรอให้น้องกลับมาเล่าเองก็แล้วกันนะคะตอนนี้ได้แค่ชมภาพบรรยากาศไปก่อนเนาะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

พรุ่งนี้ค่ะ10 โมงตรงนะคะมาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะมานั่งเฝ้ากันใหม่นะวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีก1 เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้พี่หนึ่งรงก๊อกเขาขอจองช่วงนี้เอาไว้ไม่รู้เขาอกหักอยู่หรือเปล่านะไม่อาจเปลี่ยนใจจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์ค่ะขอให้วันนี้นะคะพักผ่อนอย่างมีความสุขทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โ
9: อ้ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แซบไม่แซบก็ต้องลองดูนะจ๊ะกิมจิครับงานจากสามสาวบุรีอาสยามนะฮะได้ฟีเจอริงไว้กับแมดเดิคลตามคำขอพี่บูมนครพนมฝากไว้ทาง SMS 4689400บอกว่าฝากมอบให้ FC FM กัสพานทั้งหน้าไมล์หลังไมล์และทุกช่องทางก่อนหน้านั้นครับเวียนครกร็อกเกอร์งานจากพี่บาวีฟีเจอริงไว้กับน้องต้นข้าวอาสยามและเปิดมาด้วยบังเอิญมันได้อ่ะงานจากแอนออรดีคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาหลายๆคนเรียกลูกโหนดกันแล้วนะตอนนี้เคลิ้มเคลิ้มกันไป22:16 นครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะตอนนี้ก็

ทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเช่นเดิมเป็นประจำหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีทาง SMS กันสักหน่อยนะฮะมีคุณพี่วิพารวมไปถึงพี่อรุณแสงสอนแวะมาเป็นกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครและฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตเลขหนึ่งผลงานเพลงเซิร์งโนมิตะด้วยของน้องไรอันฟีดไว้กับน้องแวนโก้น้องต้อระยองครับทักทายช่วงสี่ทุ่มกำลังจะครึ่งแบบนี้วันนี้มาฝากเพลงจะฝันถึงเธอพี่แอร์สุชาวดีนะครับพี่บูมก็อ่านไปแล้วอีกหนึ่งคนนักข่าวอาร์เมอร์ครับผมทักทายช่วงเย็นไม่ใช่เย็นสิดึกๆแบบนี้ดึกแล้วละกันสี่ทุ่มเนาะเขาบอกว่าร่างกายต้องการเตียงพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยอาร์มต้องการเธอเฮ้ยทำไมเสียงอาร์มเป็นอย่างนั้นล่ะอาร์มเอ้ยอีกหนึ่งคนครับแต่งบทกลอนมาบอกว่าฟังลูกทุ่ง95เขาว่าแจ๋วลองฟังแล้วไพเราะสนอหูชอบไม่ชอบก็ลองฟังดูแล้วจะรู้ว่าเพลงเขาเพราะจริงจากพี่หนึ่งโรงก๊อกขอบคุณมากเลยพี่หนึ่งช่วงนี้รับกันแล้วนะครับหนึ่งสายหน้าใหม่ขอเพลงปุ๊บจัดให้ทันทีไม่โดนดองเพลงนะจ๊ะ

4:22อ่ะมาทักทายคุณผู้ฟังทางไลฟ์สดสักหน่อยนะฮะผมที่แวะมาคอมเมนต์ฝากเพลงหรือว่าทักทายเกี่ยวกับราตรีสวัสดิ์กันนะพี่มังกรนี่บอกว่าแวะมาบอกราตรีสวัสดิ์ครับหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายคุณวรรณภาสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เอ่ยคุณวรรณาขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมนี่นะแล้วก็มีคุณอัญชรีทักทายด้วยพี่นะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโอ๊ตฟังอยู่นะคะถัดไปคุณพันธุนีครับผมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาไอ้กว้างสกลนครบอกว่ากำลังจะลงกรีดยางครับน้องโอ๊ตครับส่วนคุณคนไร้เงาในสายลมเนี่ยบอกว่าน้องลูกตาลชนิชาหายไปไหนคะน้องลูกตาลมีคอนเสิร์ตครับผมมีงานที่ต่างประเทศก็รู้สึกว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับเดินทางกลับไทยนะโอ๊ตก็เลยมาดูแลแทนบน FM 95นะครับไม่ได้หายไปไหนนะลูกตาลนะยังอยู่นะน้องแค่มีงานคอนเสิร์ตครับเพราะว่าน้องลูกตาลนี่เขาความสามารถรอบด้านใช่ไหมล่ะคุณบอยบอกว่าสวัสดีพี่โอ๊ตและน้องหลังไมค์ด้วยคุณสาวเหนือสุมาลาเจ้าส่งบทกลอนมาอีกหนึ่งคนนะฮะบอกว่า10,000,000ของความหวงแหน400,000ของความห่วงใย40,000ของกำลังใจบวกอีกดวงใจฉันนี้มอบให้เธอปลอฝากให้ FC 95และพิเศษสุดๆลูกโนด95ด้วยนี่คล้ายๆลูกตาลนะแต่ไม่ใช่แต่บางลูกตาลตาลตะโนดมันก็เหมือนกันเนาะคนละชื่อคนละชื่อคุณวิจิตครับผมทักทายด้วยบอกว่าแวะมาทักทายน้องโอ๊ตคนหล่อครับมารายงานตัวทักทายตอนนี้ติดตามมันอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรนะขอบพระคุณด้วยส่วนน้องทิพย์สุดาทักทายเนี่ยจ้าพี่นักรบเพื่อประชาชนมีพี่บูมบอกว่าทักทายดีเจโอ๊ตนะครับ FC ทุกท่านนครพนมตอนนี้ฝนตกเบาๆผมนี่ก็เริ่มเหงานิดหน่อยตั้งแต่5 โมงเย็นแล้วนะตอนนี้ยังไม่หายเหงาเลยทำไงดีล่ะพี่บูมให้หายอ่ะคุณแว่นนครศรีธรรมราชทักทายกันนะครับน้องแว่นนะแล้วก็มีคุณพี่กว้างนี่ขอเพลงโอ้จ้าอาสยามมาเลยจ้านงพนีเลยจิบหน่อยอร่อยแน่อ่ะได้เดี๋ยวดูให้นะครับพี่แอลผักสดทักทายด้วยนะพี่ตายขอเพลงดาวประดับใจขอเพลงไว้หลังไมค์แล้วค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ดูช่วงเวลาเปิดให้นะครับพี่ตายและพี่ยานะพี่ท้องรวมบอกว่าแวะมาทักทายดีเจก่อนที่จะห่มผ้าเข้านอนเนาะพี่ประจบสุขใสอุตรดิตขอเพลงไพรพิสดารอ่ะแล้วก็มีคุณอีกหนึ่งท่านจากภูเก็ตทักทายด้วยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้1สายก็รอๆกันอยู่นะคุณสุพจน์บอกว่าปกติดีเจโอ๊ตจัดช่วงเวลาไหนครับ4โมงเย็นถึง1ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์ครับพี่ช่วงกลางวันแต่ช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็แต่ก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้ตามปกตินะครับผ่านทาง Facebook Fanpage นี่แหละไลฟ์สดก็ดีหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็ได้เช่นกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะมาพูดคุย1สายหน้าใหม่นะฮะตอนนี้หลายท่านแล้วก็ฝากเพลงกันเข้ามานะอ่ะมาฟังเพลงนี้จากเมนทอลสักหน่อยดีกว่าปรับอารมณ์ฟังช้าๆคนทุกข้อง

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่เบียร์
2: สวัสดีครับ
1: ครับครับผมพี่เบียร์โทรจากศรีสะเกษนะพี่นะ
2: ครับผมโทรจากศรีสะเกษครับผม
1: ฟองเยอะไหมวันนี้พี่
2: ครับผม
1: รินแบบมีฟองหรือไม่มีฟองครับ
2: ไม่มีฟอง
1: ผมก็เล่นแบบไม่ดูอะไรเลยวันนี้พี่เบียร์วันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับผม
2: ฝากเพลงลูกสาวครับผมเพลงผมหมอนาห้านครับ
1: มันจวดๆเลยนะพี่นะ
2: ครับผม
1: ศรีสะเกษค่ำคืนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างฮะร้อนไหม
2: อากาศดีครับผมฝนตกเพิ่งเสร็จครับผม
1: อ๋อฝนตกเพิ่งเสร็จก็นอนหลับสบายช่วงนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมกะดึกค่ำคืนนี
2: ้ตอนนี้ผมอยู่สวนทุเรียนคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อสวนทุเรียนช่วงนี้ขายแล้วใช่ไหมครับผมขายทุเรียนแล้วใช่ไหมพี่หรือว่า
2: ขายแล้วครับทุเรียนภูเขาไฟ
1: โอ้โหทุเรียนภูเขาไฟซะด้วยโอ้โหสุดยอดเพลงนี้มอบให้ใครเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่เบียร
2: ์ฝากทุกเสียงทุกสายแฟนเพลงเก้าห้าทุกท่านครับผม
1: นี่นะครับขอบพระคุณด้วยนะที่แวะมาฝากเพลงหน้าไมค์วันนี้เดี๋ยวฟังไปด้วยกันนะพี่เบียร์นะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับโอ้หนึ่งสายหน้าใหม่ครับหนุ่มหล่อจากศรีสะเกษเบียร์ที่แบบว่าเปิดดังป๊อกโอ้ชื่อนะชื่อพี่เขากับช่วงของชิวหิวใจเราก็จะแบบรั่วๆหน่อยดึกแล้วอย่าอะไรเยอะแยะนะครับสายชิวหิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ก่อนฟังเพลงพี่เบียร์นี่ทักทายเอ่ยนามสักหน่อยนะทางหลังไมค์ครับคุณอ้อมสุราษฎร์ธานีก็ฝากเพลงปี้จนป่นเมื่อสักครู่เปิดไปให้เรียบร้อยคุณวอนจากเมืองการด้วยครับขาประจำคุณสุรีอุบลราชธานีพี่ยาพี่ต่ายอ่อนนุชที่มาแวะคอมเมนต์

แจ้งเตือนกันดาวประดับใจเนาะของพี่ดอนคุณวิทยาศรีสเกตพี่เน่งบึงกลุ่มพี่คำเพียรจากสกลนครคุณดาวลำพูนด้วยครับคุณพี่อรุณแสงสอนลุงเสริมจากผัดลุงกับพ่อมลุงเสริมอย่าลุงเสริมก็เพลงไม่ไทยเลยนะพี่สำราคุณสำราญจากโคราชแล้วก็น้องหนูแดจากประทุมธานีบอกว่าเห็นหน้าพี่พิมพ์แวบๆเมื่อสักครู่นั่งเมาส์กันอยู่ฮะผมแต่พี่พิมพ์ตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับส่วนทางไลฟ์สดก็มีอีกหลายท่านนะพี่สร้างฝันเอ่ยพี่บูมขอบพระคุณสําหรับดวงดาวดวงจิตดวงใจด้วยนะครับที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้แมซี่คนงามลั่นสกาบอกว่าโทรไม่ทันเลยค่ะเสียดายจังเลยอยากคุยกับลูกโอ๊ตพี่เชนนี่บอกว่าฮะเพิ่งเข้าบ้านยังอยู่เหรอยังไม่ไปไหนครับผมเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนมาช่วงนี้ม่วนๆต่อเนื่องเลยจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพบหมอ

แม่สีบอกว่าลูกโอ๊ตยืนเต้นเลยครับผมแม่กลัวพื้นก็จะพังพี่ปูปูกัญญารัตน์สวัสดีด้วยคุณพิสิทธิ์ศักดิ์นี่บอกว่าหนาวจนเหงื่อแตกเลยครับแต่ก็เจอเพลงเร็วไปยาวไปยาวไปนะโอ๊ตคุณนรีพรมลายขอเพลงน้องมินตราเข้ามาพี่ขั้นชิดสวัสดีด้วยคุณปุ๋มนะเต้นกระจายพี่สว่างพรมแก้วจากป่าพยอมปัตตาลุงบอกว่าฝนไม่ตกค่ะพี่น้องขาค่ำคืนนี้คุณกัมมนาศขอเพลงเชฟบะหน่อยนะบะดึกดึกแบบนี้มาพี่ทรงพลแสงเมืองสวัสดีด้วยครับพี่ครับอ่ะมาฟังเพลงต่อเนื่องกันไปเลยจากพี่ฮายอภพรนะฮะตามคำขอไปเชฟบะครับ

0: เพลงนี้มอบให้พี่คำเพียรจากสกลนครด้วยนะครับรักจริงให้ติงนางครับพี่รุ่งสุริยากับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนิชานะครับจากสี่ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนพี่กระแตศรีสะเกษแก๊งซ่าคนน่ารักบอกว่ากรี๊ดกรี๊ดค่ะหนุ่มศรีสะเกษได้ออกหน้าไมค์ด้วยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อต้นชั่วโมงเนาะไม่ใช่ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันก็ต้องขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่แวะมาฝากเพลงกันแต่ตอนนี้22:49 นาทีโดยประมาณนะครับมีข่าวสารข้อมูลอัปเดตมาฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครทั่วทั้งประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลจากทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ครับขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ครับคุณผู้ฟังซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3ข้อคุณสมบัติหลักๆนะครับข้อแรกครับมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความมุ่งมั่นในการทำงานครับแม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบากทั้งนี้การดำเนินการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถัดไปครับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนโดดเด่นเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนชุมชนและสังคมจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้นะครับคุณสมบัติข้อที่3นะฮะเรื่องราวของการดำเนินงานสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาพรวมของสังคมและสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและ 1.4 ครับการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่ก็เป็นคุณสมบัติข้อแรกนะครับในเรื่องราวของมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนถัดไปครับคุณสมบัติที่2ข้อหลักๆนะฮะข้อที่2ไม่เคยมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับเว้นแต่ได้แสดงหลักฐานหรือข้อเท็จจริงว่าได้มีการดำเนินการแก้ไขเยียวยาต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับและคุณสมบัติข้อที่3ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อนนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกนะฮะถัดไปครับประเภทของรางวัลนี่ซึ่ง เรื่องราวของการเสนอชื่อครั้งนี้นะฮะก็แบ่งรางวัลครับเป็น4ประเภทหลักๆทั้งหมดครับมี8รางวัลดังต่อไปนี้ประเภทที่1ครับประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลเครือข่ายก็มีจำนวน3รางวัลด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านที่2ครับด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้านที่3ด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางต่อไปเลยนะครับประเภทที่2สำหรับรางวัลนะฮะรางวัลประเภทที่2ก็จะเป็นประเภทองค์กรก็จะมีจำนวน3รางวัลด้วยกันประเภทที่3ครับประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทที่4เป็นประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลนะต่อไปครับช่องทางการส่งใบสมัครก็สามารถที่จะส่งได้3ช่องทางหลักๆนะฮะช่องทางที่1ก็สามารถไปยื่นเอกสารนะครับส่งที่สำนักงานกสม.ชั้น6ครับอาคารรัฐประสาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับในวันราชการระหว่างเวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นช่องทางที่2นะครับในการที่จะส่งใบสมัครก็คือทางไปรษณีย์ครับจะส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจากหน้าซองถึงสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6ครับอาคารรัฐประสาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ครับ10210วงเล็บมุมซ้ายด้านขวาล่างด้วยนะครับว่าสมัครเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่นครับก็สามารถที่จะส่งภายในเวลา16:30 นของวันปิดรับสมัครโดยวันและเวลาราชการที่ต้นทางประทับตรารับจดหมายถือเป็นวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกนะนี่ก็เป็นการส่งทางไปรษณีย์ช่องทางการส่งใบสมัครช่องทางสุดท้ายอีเมลครับผมอีเมลครับอีเมล hrpro62@nhrc.or.th นะครับก็สามารถที่จะยื่นส่งอีเมลภายในเวลา 16:30 ของวันที่ปิดรับสมัครโดยจะทำเป็นไฟล์เอกสาร PDF ครับคุณฟังและเมื่อจัดส่งทางและเมื่อจะส่งทางอีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-3925ครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือโทรศัพท์มือถือนะฮะก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์081-250-6489หรือ081-134-5713เพื่อที่จะยืนยันการส่งเอกสารโดยถือเอาวันที่และเวลาที่รับอีเมลเนี่ยเป็นสำคัญสามารถที่จะสมัครครับหรือจะเสนอชื่อนะครับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-3930หรือ02-141-3925อีกหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์081-134-5713หรือ081-250-6489
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเพลงนี้พี่บอยครับฝากไว้ทางไลฟ์สด LTM FM 95เจ้านายจากคัมภีร์

0: พื่อชีวิตหิบเป็นหัวใจ
1: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเคลื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลข่าววันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใหม่ด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ23นาฬิกากับอีก3นาทีพาเดทเพนิทเฮ็ดซีพาร์ทอ่ะตอนนี้1สารอพูดคุยอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่แมงครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับติดสายหรือเปล่าครับ
1: ไม่ติดสายครับผมตอนนี้ออกอากาศหน้าใหม่กับผมแล้วนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้พี่แนงสวัสดีนะพี่นะ

0: I'll get you with it. Okay. มาคุณแม่ยังไม่เข้านอนนะครับแม่นะขอไปด้วยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดึกๆแบบนี้แม่
1: ดอกกระเจียวบานค่ะ
0: ครับคุณแม่มอบเพลงให้ลูกๆคุณฟังเพื่อทำประเทศสักนิดนึงแม่ส่งกำลังใจด้วยแม่
1: ค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะที่ลำบาก
0: จะได้มีแรงสู้กันต่อไป
1: ค่ะ
0: เวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้15 พฤษภาทางกรมอุตุนิยมวิทยาเราประกาศแล้วว่าประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ต้องสู้กันนะอีกปีนี้อ่ะลากันไปมาก่อนบางสายเดี๋ยวรบกวนแม่สักนิดนึงนะฮะจะได้ฟังเพลงกันเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผมขออนุญาตพูดนำเลยนะแม่นะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้เชิญคุณแม่พูดก่อนดีกว่าถ้าคนไหนคุณแม่ไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยครับแม่งั้นเชิญเลยครับ
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสดน้ำตาลรสเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยทำไมทำหลังและสบู่ไม่ด่างเพื่อผิวสะอาด
0: มันใจ
1: ท
0: ุ
1: กวัน
0: ช่วยลด
1: ช่วยลด
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา

ถึงกล้ามาเทศเกลียดที่หน้าเราแล้วใช่ไหมเกิดความรัก

0: เพลงฮิตครับวันนี้รวมมิตรนะก็มีหลายคำขอกันเข้ามาด้วยดอกกระเจียวบานครับตั้งต้นคนพาเรดมาจากพี่กองห้วยไร่กุหลาบเนื่องจากพี่กอล์ฟฟรักกิ้งฮีโร่นะครับฟิชชิ่งไปกับการตองทุ่งเงินและก็สรานรักแท้หรือแค่คอนเทนต์พิมดาของเราครับคุณพี่พิมดาปิดท้ายด้วยเฮ้ยเงินจากไผ่พงศธรที่ร้องคู่ไว้กับพี่ต่ายอรทัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 23:23 นะครับตัวเลขสวยๆดังนั้นแล้วขอเสิร์ฟเพลงตามคำขอสักหน่อยส่งมอบให้ลุงเสริมจังหวัดพัทลุงกันนะครับเพิ่มเพลงนี้ข้อวายทางลั่งไม้เสียงแคนจากแมนชั่น

0: จอคิวอีกครั้งสักนิดนึงนะครับเฟรมไลน์ที่เราจะนำเสนอนี้ครับก็เนื่องจากพี่เก่งทัชยะนะชื่อเพลงว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเศร้าๆเลยซึ่งในช่วงเวลาของจอคิวอีกครับขอบคุณเทรนเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆไทยล่ะยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีท

0: แอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เข้มๆเลยไอ้ทุยครับสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในที่2ก่อนหน้านั้นก็นารีรำพึงครับคุณผู้ฟังต่อเนื่องได้ดีเลยทีเดียวงานจากวงฟูนะสำหรับนารีรำพึงเนี่ยก็อยู่ในฮิตที่11อ่ะสองเพลงต่อเนื่องครับฟังสบายๆกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตดึกๆแบบนี้ขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เห็นสาวๆฟังพระขนงกรุงเทพมหานครบอกว่านอนไม่ค่อยจะหลับค่ะดีเจโอ๊ตค่ะ
3: เสียดายจัง
0: ก็เลยแวะมาฝากเพลงอยากจะฝันถึงใครบางคนเขาขอเพลงนี้เข้ามา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆที่ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โ
1: อ้ยเราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: โดยออสคณิต
2: สนับสนุนโดย
6: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
7: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
8: แหมนั่งขำคอมเมนต์อยู่นะคุณกระแตบอกว่าฟังสปอตขายที่พยุงข่าวนี่ลูกก็โอ้ยนั่งก็ผมก็ใกล้จะสั่งแล้วเหมือนกันพี่นะมาทิ้งท้ายกันสักหน่อยดูเวลาแป๊บๆอ้าวต้องหมดชั่วโมงต้องส่งต่อกันแล้วในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมหลงลืมคิดว่าชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อนะต้องส่งต่อให้น้องเมย์ที่ชากันแล้วนะครับแป๊บๆก็หมดชั่วโมงวันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครในช่วงรายการของน้องลูกตาลชนิชาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันกับผมช่วงรายการปกติของผม 4:00 น.จนถึง 1:00 น.จันทร์ถึงศุกร์นะคุณฟังนะพรุ่งนี้ก็อยู่กับน้องเมย์ยาวๆ4ชั่วโมงตั้งแต่ 4:00 น.ไปถึงที่2เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เลือกเพลงไม่ถูกแล้วก็เพลงที่ต้องหยิบมาดองนี่ค่อนข้างเยอะเลยเสียดายหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าแฟนเก็บจะฝันถึงเธอสมสารน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มดาวประดับใจโดดดองไหมเนี่ยอย่าพูดเลยฟังทิ้งท้ายเพื่อนเพลงหวานก่อนเพื่อนเพลงหวานเลือกเป็นเพลงนี้แล้วกันนะครับยิ่งไกลยิ่งเจ็บอินคาก็มอบให้คุณวอนครับจากกาญจนบุรีที่ฝากไว้ทางหลังไมค์เดี๋ยวเพลงอื่นๆผมสแตนบายเตรียมไว้เผื่อน้องเมย์เขาหยิบยกมาเปิดชั่วโมงหน้านะกราบขออภัยจริงๆส่วนใครทำงานปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้มีพลังกายพลังใจนะครับสู้กับการงานกันต่อไปร่ำรวยร่ำรวย16นี้รู้เรื่องไปแล้วครับผมดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการสำหรับพรุ่งนี้15พฤษภาคมนะไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ช่วยรับแรงกระแทกทางเท้าได้ไม่ทนใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พิงเท้าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990
1: 570และประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงเพราะๆนะคะอุตสาสางช่วงนี้นี่ก็เรียกว่า11ล้านวิวแล้วมั้งยอดวิวเยอะมากเลยนี่ยังไม่รวมกับคนที่เขาไปโคเวอร์อีกนะโคเวอร์นี่คือเยอะมากนะคะเนื้อการเวลาจากหญิงทิติการนะคะแล้วก็จับใจจากมินตราอินทิราสามผลงานเพลงเพราะๆนะคะที่จัดเสิร์ฟให้ในวันนี้นะก็จัดให้เลยอุตสาสางนี่เป็นของเจซี่ต้องอ่านว่าอะไรเจซี่เจนจริงๆก็บางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้านักร้องเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็แอบเอาให้ดูนิดนึงอันนี้คือนักร้องนะคือบางคนอะเพลงดังแต่ศิลปินเรานึกหน้าไม่ออกว่าคือคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปติดตามผ่านช่องทางอื่นๆด้วยจะได้รู้ว่าอ๋อเพลงดังเพลงนี้คือคนนี้ร้องอย่างเงี้ยดูอย่างยกตัวอย่างนะหลากหลายท่านเลยศิลปินเนี่ยที่หนูรู้สึกว่าเพลงเขาดังมากเลยนะแล้วก็อยากจะให้คนรู้จักมากๆก็อย่างเช่นพี่จ้ำคัลเลอร์พรีสอย่างเงี้ยแฟนของพี่พิมดามหานครเนี่ยเป็นคนที่เพลงดังมากอะเพลงดังหลายเพลงเลยอะแต่แบบคนนึกหน้าเขาไม่ออกแล้วหลายต่อหลายครั้งเขาอาจจะไม่ได้ถูกทรีสว่าเป็นศิลปินนึกออกไหมเสียดายคนที่เก่งแล้วก็แบบมีความสามารถในการทำเพลงให้ดังได้ขนาดเนี้ยขนาดแบบเราเองยังรู้สึกเลยว่าพี่เขาเก่งจังเลยนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนทุกๆศิลปินที่เรารู้ว่าอ๋อโอเคแบบไปตามติดตามหน่อยว่าโอ๊ยเพลงนี้หรออ๋อคนนี้ร้องหรออะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้พี่สิงโตนำโชคอ่ะเขาบอกว่าถ้าแค่เขาถอดหมวกเนี่ยไม่มีใครจำเขาได้หรอกนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าศิลปินหลากหลายท่านนะคะมีประสบการณ์แล้วก็ผลงานเพลงดังๆเยอะอยากให้เสพแล้วก็แบบไปทำความรู้จักกับพี่เขาหน่อยเนาะสามผลงานเพลงจัดให้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าครับสวัสดีอีกครั้งนะคะตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีขอขอบพระคุณกับควันหลงของขวัญวันเกิดด้วยนะคะมีน้องสติชมาเยอะแยะมากมายและหนูสงสัยอย่างนึงขอถามก่อนคนที่ซื้อให้พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ในนี้ใน Facebook Live หนูขอถามพี่ว่าทำไมถึงซื้อเสื้อไซส์ 3XL เป็นลายสติชถึง3ตัวให้หนูหนูสงสัย คือจริงๆอะหนูว่าเป็นคนใส่เสื้อไซส์ S หรือไม่ก็ M แต่ว่าถ้าจะใส่ X 3XL หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่หนูจะใส่นอนเพราะว่ามันสบายมันโล่งตัวไงหนูก็เลยอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงซื้อลายเดียวกันให้ถึง3ตัวมันแปลกมันไม่ค่อยมีคนทำปกติเขาก็จะแบบเสื้อลายหัวใจ1ดาว1วงกลม1สมมตินะแต่เนี่ยคือลายเดียวกันทั้ง3ตัวเพราะอะไรอ่ะหนูอยากรู้มากทีมงานก็ถามเหมือนกันว่าเอ้าทำไมพี่เขาซื้อลายเดียวกันให้3ตัวหนูสงสัยว่าแบบพี่เขาอาจจะซื้อผิดหรือเปล่าหรือสั่งเกินหรือสั่งผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่สนใจเอาไปใส่สักตัวไหม ดูต่อส่วนมีคนบอกว่าโอ้ยอยากได้จังเลยให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลามีคนให้ของมาเนี่ยหนูไม่ค่อยให้ต่อเท่าไหร่นี่ไงล่ะ ไม่รู้ไซส์ไม่รู้ไซส์หนูเข้าใจแต่พี่อ่ะซื้อ 3XL มา3ตัวเหมือนกัน ทำไมหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมคนเราถึงต้องซื้อเสื้อไซส์ใหญ่ที่สุด3ตัวและลายเดียวกันมาหนูสงสัยตรงนี้แหละแค่นั้นแหละ แปลกใจแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำใจว่าแบบโอเคใส่ใจมากๆว่าหนูชอบการ์ตูนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าซื้อมาให้ก็ขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนเลยในระหว่างที่เรากำลังรอคุณผู้ฟังนะจ๊ะก็โทรมาก่อนเลย022481366ในเวลาที่หนูกำลังคุยถ่วงเวลาอยู่นะคะก็โทรมาได้เลยน้องกวางรอรับสายอยู่022481366เราเป็นรายการแบบเรียวๆ เราคุยถ่วงเวลาเราก็บอกว่าเราคุยถ่วงเวลา นะก็พูดคุยกันไงเราก็อยากจะคุยกับคนอื่นบ้างอะไรนี้เหมาเหรอมันไม่น่าใช่เหมานะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เพราะว่ามันลายเดียวกันแล้วก็มากันคนละถุงถุงนึงมา2ตัวอีกถุงนึงมา1ตัวไม่น่าใช่เหมาถ้าเหมาเนี่ยน่าจะมาเป็น10 20ตัวใส่3วันเหรอคะนี่หนูกำลังจินตนาการอยู่ว่าตอนนี้พอดีว่าหนูได้อีกตัวมาด้วยจากพี่คนหนึ่งก็ใส่3 XL เหมือนกันอ๋อหนูเข้าใจแล้วเวลาที่ผู้ชายอ่ะจะซื้อเสื้อให้
ผู้หญิงเราไม่รู้ว่าผู้หญิงใส่เสื้อไซส์อะไรผู้ชายก็จะเลือกใส่ซื้อไซส์ที่ใหญ่

ซึ่งบอกว่าจะลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักสรุปก็คืออะไรรู้ป่ะทีมงานหนูอ่ะเขามาเปิดร้านมินิมาร์ทตรงนี้เนี่ยในห้องนี้เลยอ่ะคือมาเปิดโดยการเอาของเอาขนมนมเนยมาติดราคาแบบแล้วมันถูกอ่ะถุงละ5 บาทอย่างเงี้ยใครจะอดใจไหวบางทีมีทุเรียนทอดอย่างเงี้ยเห็นป่ะมีขนมขาไก่เนี่ยโอ้ยเธอจะมาขายอย่างนี้แล้วฉันจะผอมกี่โมงเนี่ยตอนนี้รอหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะรีบโทรได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงชิวๆก่อนละกันเข้ามันวินเทจอ้ายมันเกษตรกรจากท้าวสมายนะคะมาดูมารับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวหิวใจค่ะ

0: เข้าประกวดนะ
1: ค่ะ
0: โอเคอุ๊ยนานๆจะมีสาวสวยโทรมาเนาะเอาเงียบเลยชมไม่ได้เหรอเออเรา
1: ป
0: ต้อ
1: ก
0: งค
1: ต
0: ุ้
1: ิน
0: เคย
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็แบบ
1: ค
0: ข
1: ุ
0: อ
1: ณ
0: บคุณ
1: ส่ว
0: ค
1: นใ
0: ่
1: หญ
0: ะ
1: ่
0: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะอย่างงี้
1: อันนี้คนไม่กล้าพูดเท่าไหร่อะค่ะ
0: เราต้องกล้าแล้วสิเราโทรมาแล้วน่ะเราต้องมั่นใจ
1: พอดีขอเพลงหลังไมค์ไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยผมมาหน้าไม
0: เ
1: ค
0: อ
1: ์
0: อถูกทำถูกทำถูกต้องแล้วเพราะว่าหลายๆคนขอหลังไมค์มันเยอะมากเลยเพราะว่าเราต้องให้สิทธิ์คนหน้าไมค์ก่อนถูกไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออดังนั้นถ้าเราอยากจะฟังเพลงสักทีนึงก็ต้องแบบว่าอืมโทรมาหน้าไมค์ให้มันได้น่ะเราต้องชิงโชคกันนิดนึงค่ะแล้วอุบลเป็นไงคะตอนนี้อากาศร้อนหรือเย็นหรือยังไงบ้าง
1: ต้องร้อนเย็นนะคะบางทีก็ร้อนบางทีก็เย็น
0: ร้อนร้อนเย็นเย็นนี่ลองเช็คตัวเองหรือยังว่าเราเป็นไข้หรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นนะคะ
0: เราลองหาหมอดูก่อนไหมเออร้อนร้อนหนาวหนาวนี่จับไข้ละ
1: เพราะวันฝนตกบางทีก็ร้อนค่ะไม่รู้เหมือน
0: อ
1: ก
0: ื
1: ัน
0: มแปรปรวนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออเอาใจยากจังเลยอ่ะทำไงดีอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: บ้านนู้นเขาบ้านเมื่อวานเขาเล่นบั้งไฟบ้านเราเล่นอะไรดี
1: อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะแล้วแต่ค่ะ
0: เราลองแห่นางแมวไหม
1: ไม่กลัวฝนตกหนัก
0: อ๋อหรอหรอโอเคโอเคก็ได้วันนี้ไหนๆก็โทรติดแล้วเราจะได้ฟังเพลงที่เราตั้งใจอยากจะฟังแล้วผลงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: เจ้านางเอยค่ะ
0: เจ้านางเอ๋ยนะคะได้เลยจากพี่เบียร์พร้อมพงษ์นะเคยเจอไหมเคยเจอศิลปินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: อืมนึกว่าแบบว่าเคยไปดูหน้าห้านเลยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะ
1: ไม่มีค่ะไม่เคยไป
0: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเจ้านางเอ๋ย
1: ก็คนฟังเข้าห้านะคะทุกคน
0: เออได้ได้ได้เดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
1: ค่ะค่ะผ
0: แล
1: ม
0: ้วจ
1: ด
0: ะ
1: ี
0: โท
1: คร รั
0: ม
1: บ
0: าอีกไหมคะ
1: ก็น่าจะโทรไปอยู่ค่ะ
0: นี่เออแล้วครั้งนี้โทรมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วจ๊ะ
1: ประมาณ5-6 ครั้งได้ละค่ะ
0: เคยคุยกับนักจัดรายการคนไหนบ้าง
1: ก็มีพี่ลูกตาลค่ะ
0: ค่ะ
1: ชื่ออะไรชื่อมอสนะคะหรือว่าชื่ออะไรนี่แหล
0: บ
1: ะ
0: อ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: บ
1: ม
0: อ
1: ัน
0: ส
1: เออผ่านจำชื่อไม่ค่อยได้
0: เรียกเรียกมอสนี่หนูนึกถึงอันนี้เลยนะอะไรนะพืชอะมอสอะเออ
1: จำชื่อไม่ได้พี่ลูกตาลหนูเคยขอเพลงแล้วหายไปเลย
0: ไม่เป็นไร
1: เดี๋ย
0: ไม
1: ว
0: ่เ
1: แ
0: ป
1: ก
0: ็นไร
1: มาก่อนที่จัดการแก
0: ตอนนี้พี่ลูกตาลไม่รู้อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าอยู่ฟินแลนด์มั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ๋อ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนะคะจะเดินขึ้นลงบันไดก็โอ้ยเจ็บเข่าจังเลยน่ะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่นะคะน้องเมย์แนะนำเลย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเรานะคะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษแบบนี้มันจะได้ช่วยซัพพอร์ตไม่ให้หัวเข่าของเราเนี่ยมันเสียดสีมากจนเกินไปนะคะมันทำให้เสื่อมได้เหมือนกันนะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอาจไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยนะอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะมีคนโทรศัพท์มาหนูนึกว่าเขาจะขอเพลงสิ่งที่เขาคุยคือฮัลโหลน้องเมย์ชอบสติ๊ดหรอถามเขาด้วยนะว่าทำไมไม่ช

0: อบหมีภูบ้างเออเป็นไงล่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละสิ่งที่ทำให้ทุกๆคนปะโถถ้าในหมีภูน้องเมย์ชอบอีออคือเป็นคนชอบสีฟ้าโอเคไหมแล้วสเตตมันสีฟ้าหนึ่งนั้นคือสีฟ้าด้วยแล้วก็สองก็คืออาจจะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรผิดพลาดบ่อยๆแล้วรู้จักที่จะขอโทษก็เลยรู้สึกว่าสติสอ่ะน่ารักแล้วก็มีความเป็นมนุษย์สูงอ่ะทั้งนั้นที่จริงๆมันคือตัวอวกาศอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่เราไม่คุยเรื่องเพลงกันแล้วหรอเราจะคุยเรื่องสติสกันหรอปะโท่อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่องมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่7-11และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้เชฟ

0: นครแ
1: ลสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียงเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียงเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

ใหญ่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์คุณไปไปยืมถังซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นอีก990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3995จะส่งหลักประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียรู้หรือไม่การเปิดเรียนทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำคนเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%

ชอบนี่เลย Epcot Connect แอปที่จะรวมทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงรวบรวมจอจากทุกสิ่งของอสมทแค่รู้ตอนปลายว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Epcot Connect

ิชาที่บอกให้กอดตัวเองทุกวันเนี่ยมันจําเป็นจริงๆนะคะดูอย่างสถานการณ์ตอนนี้หลายครั้งที่เป็นประเด็นร้อนเราจะรู้เลยว่าการกอดตัวเองมันช่วยได้จริงๆอย่างเช่นประเด็นตอนนี้นะคะอันนี้ต้องอาจจะ

0: เชียนเป็นคนโกรธเกรี้ยวหรือเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนผู้นำอ่ะมีคนเป็นผู้นำแบบว่าเอ้ยน้องถ้าจะเล่นฉันเล่นเป็นอุลตร้าแมนนะเธอเล่นเป็นปีศาจอะไรเงี้ยคนคนเนี้ยอาจจะต้องมีผลกับจิตใจของอีกคนมากกว่าอย่างเช่นอีกคนอาจจะไม่กล้าปฏิเสธใช่ไหมหลายครั้งนะคะผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมจริงอย่างเช่นกลัวสับสนเกรงใจถูกกดดันถูกทำให้รู้สึกผิดบางครั้งนะคะคุณผู้ชายค่ะ
1: เน้นไปที่คุณผู้ชายเฉยจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณผู้หญิงเขาเงียบหรือเขาไม่ปฏิเสธก็ไม่ได้หมายความว่าเขาตกลงนะสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาแบบว่าคุณสามารถแตะต้องตัวเขาได้ก็ต่อเมื่ออ่ะมากอดอย่างเงี้ยอย่างน้องเมย์เป็นศิลปินใช่ไหมเวลามีแฟนรายการแฟนคลับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาแล้วเขาแบบขอกอดได้ไหมถ้าน้องเมย์ไม่ให้น้องเมย์จะยืนนิ่งๆแล้วก็แบบอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขารู้ว่าเอ้ยไม่โอเคแต่ถ้าได้น้องเมย์จะเดินเข้าไปกอดเขาเองถ้าหอมแก้มได้จะยื่นแก้มเข้าไปเองแต่ถ้าอยู่นิ่งๆนั่นหมายความว่าเป็นการปฏิเสธด้วยเหมือนกันนะคะมันอาจจะเกรงใจและอย่าลืมว่าเวลาที่คุณพูดอ่ะกับอีกคนนึงอ่ะคุณจะต้องไม่ขู่เข็นเขาอย่างเช่นถ้าเธอไม่ยินยอมนะฉันจะจุดๆเช่นฉันจะทำร้ายเธอฉันจะไม่รักเธอฉันจะไม่ซื้อของให้ทุกอย่างคือการบังคับค่ะดังนั้นต้องไม่มีข้อแม้เรื่องพวกนี้นะคะเด็กเนี่ยเข้าถึงสื่อผู้ใหญ่ได้ง่ายมากด้วยเดี๋ยวนี้ถูกไหมแบบโซเชียลเนาะจะเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดปั๊บก็เจอแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่จะต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าอะไรคืออะไรจะมาจับขงจับขาแตะองแตะอ่างอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้นะว่าโอเคมันเป็นกรณีแบบไหนนะคะซึ่งพวกเนี้ยผู้กระทำนะคะโหบางคนเนี่ยเขาฝังใจไปตลอดชีวิตเลยอะสิ่งที่เราจะป้องกันได้คืออะไรบ้างคือเราต้องรู้จักปฏิเสธตัวเราเองก็ต้องรู้จักปฏิเสธบางคนเห็นเป็นเรื่องเล็กเรื่องสนุกเรื่องตลกเรื่องความขอพูดแบบพูดแรงๆได้ไหมอ่ะคือบางคนอ่ะมองไปว่าเป็นเรื่องของการฟินอ่ะแล้วคิดว่าถ้าเธอฉันทำแบบนี้มันฟินอ่ะฉันทำให้เธอก็ต้องฟินสิซึ่งถ้าเขาไม่ยินยอมมันไม่ฟินค่ะคือมันไม่โอเคมันไม่ดีมันไม่ชอบมันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอยากเข้าใกล้เธอฉันอาจจะรู้สึกขยักขยแงร่างกายเธอก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเองเองว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะชอบนะคะประโยคง่ายๆเลยถ้าจะปฏิเสธก็คือถ้าไม่โอเคให้พูดว่าไม่ร่างกายเป็นของเรานะไม่ต้องกอดใครไม่ต้องกอดใครเลยไม่ต้องให้ใครหอมเลยถ้าเราไม่อยากนะคะต่อให้เป็นแฟนกันก็ไม่มีสิทธิ์นะก็ต้องขอก่อนเพราะฉะนั้นกฎหมายมันมีอยู่ค่ะว่าต่อให้เป็นแฟนกันก็มิได้หมายความว่าจะสามารถแตะเนื้อต้องตัวกันได้ตลอดถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมอันนี้แจ้งความแฟนตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรใครก็จะต้องรู้ข้อกฎหมายด้วยว่ามันทำไม่ได้นะคะเด็กเนี่ยบางทีอ่ะพูดแล้วโดนดุผู้ใหญ่ไม่เชื่อกลัวครอบครัวแตกแยกอย่างเงี้ยเราต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กด้วยนะคะดังนั้นก็ฝากเอาไว้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับใครให้เขาพูดเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่ก็ได้เนาะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะผลงานเพลงนี้จากคาราบาวและพี่ปานธนพรนะคะดอกไผ่บานแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้าพบกันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะต้องเป็นจอคิวฮิตก่อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าวันนี้ให้เบอร์มาโทรศัพท์มาแต่ไม่รับสายช่วยด้วยแฟนรายการแกงหนูแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะขอหนึ่งสายหน้าไมค์เอาเป็นว่าใครโทรเป็นสายแรกสายนั้นได้เลยทันทีโอเคไหมสายไหนเป็นสายแรกนะคะสายนั้นได้เลยขอมาเลยเร็วๆ022481366นะจ๊ะตอนนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตกับผลงานเพลงรัตติการแห่งความเหงานะคะก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะอ่ะโทรมานะคะใครที่บอกว่าโทรมาไม่เคยจะได้ไม่เคยจะติดเนี่ยแหละต้องมาแล้วนะรัตติการแห่งความเหงาจากป่านชีวาในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ

0: มพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วหนังสือหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดคะ
1: เอาที่เล่นจริงๆอะครับ
0: เอาชื่อที่พระราชทานมา
1: สวัสดีครับผมเด็กชายสุภัสจากจังหวัดตรังเข้าประกวดครับ
0: ครับผมครับแล้วสรุปชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะ
1: ลุงจุกครับ
0: ลุงจุก
1: ใช
0: ่เสียง ทำไมหนูนึกถึงเพลงนี้อ่ะนกกงหัวจุกขอรอดดูขอรอดดูขอรอดจิตใจจิตใจ
1: ไ
0: ม่ไม่คือเราอ่ะเวลาเราอยู่ในวงการเพลงใช่ไหมเราได้ยินอะไรเราจะนึกถึงแล้วก็นึกเป็นเพลงเป็นสเต็ปได้เออก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมสมมติว่ามีคนบอกเฮ้ยสะใจจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสะใจเธอแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมาเองอ่ะ
1: จังนี้ดีเจรุ่นใหม่ไม่รู้จักกับลุงจุกเลยกับคุณตาลุงปัด
0: นี่ไงลุงจุกต้องโทรมาบ่อยๆหนูจะได้รู้จักไงใช่ไหม
1: แต่ตั้งแต่จุกเจงไงพวกน้องแหม่มอะไรใครว่ารู้จักผมทั้งหมดเลยแต่พวกตายไปแล้ว
0: ค่ะ
1: กัมพูชาจะมีย
0: ังอยู่สองนี้ยังอยู่
1: จนที่ภาคใต้ผมจะไปทุกที่เลย
0: จริงหรอหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไปที่ใต้อุ้ยหนูจะไปจังหวัดตรัง
1: มาเลยมาวัดของเ
0: ดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนะหนูไปหนูไม่น่าได้ไปเที่ยวค่ะได้ลงไปทำงาน
1: เหรอ
0: ใช่ใช่มีลงไปแน่ๆแหละจังหวัดตรังวันที่26
1: เหรอไม่ลงวันที่23เลยเหรอที่
0: เขาก
1: ำหนดเขาพิธีไหว้ครู
0: เขากำหนดมาม
1: าที่วัดเนี่ย
0: เขากำหนดมาแล้วอ่ะที่สถานที่คือศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังใช่หนูไปตอน11โมงอยู่ไหมล่ะ
1: ได้ได้โอเคเดี๋ยวจะตรงวันนี้นะ
0: ฮะ
1: วันนี
0: ้โอ้ยจะเจอไหมเนาะ
1: วิทยาเขต
0: ตรัง
1: วิทยาลัย
0: วิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หอประชุม
1: มาเวลา
0: 11โมง
1: โอเค
0: นะแต่ว่าหนูก็จะไปในชุดเต็มยศหน่อยนะใส่ชุดกู้ภัยไปจริงๆๆอันนี้จริงเพราะว่าไปกับมูลนิธิปฏิบัติตึง

ันนี้ลุงจุ๊บอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะขออยู่ด้วยคนก็ได้ค่ะยังไงอะอ๋อขอเพลงอ๋อชื่อเพลงอ๋อไม่ได้ขอใช่ปะ

ช่วยลดแบคทีเรีย

อ๋อไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ไหนอ่ะถ้าหนูตอบวิพลาได้ไหมอยู่สะท้อนนี่ได้ไหมไม่ได้โอเคเดี๋ยวหนูแม่จัดให้นะขออยู่ด้วยคนนะคะขอบคุณที่ทอ

0: สิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

สิพายาไม่ขึ้นปลายฟ้าวันนี้ชอบชะตาอยู่ข้างเสมอจะสู้นี่ควักน้ำมาลามาพร้อมและมาเจอคนสิ่งมาเสมอสิพ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เลยเปิดให้ฟังต่อเนื่องยาวๆแปลดเพลงรัวๆนะจ๊ะอ่ะในช่วงเพลงฮิตมหานครช้านะคะสองผลงานเพลงแก้บนจากพี่กันตองทุ่งเงินคนต้นทางเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์นะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะจ๊ะ

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะวันนี้โอ้โหคุณผู้ฟังของน้องเมเข้ามาเยอะจังเลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเข้ามาตอนท้ายเลยโอ้ยเลยไม่ได้คุยกันเลยนะอ่ะตอนนี้อัปเดตราคายางกันก่อนดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท90สตางค์เคียงก้อนถ้วย68บาทน้ำยาง86บาทเออชอบ68กับ86พอดีเลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานใครที่อกหักนี่ฟังเพลงนี้น้ำตาร่วงแน่นอนนะคะกับตัวจริงของเธอ W นะคะผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้อย่าลืมนะกอดตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโลกของเรามันมีอะไรผิดเพี้ยนแปลกๆค่อนข้างเยอะที่มันจะมากระทบจิตใจคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะน้องเมย์อยากให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพกายที่ดีแล้วก็อย่าลืมมีสุขภาพใจที่ดีด้วยนะนะคะดูข่าวสารแต่พอดีดูอะไรก็ช่วยวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำจิตใจตัวเองให้สบายอย่าไปคิดมากกับมันเนาะเพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจหลายๆคนอาจจะแบบว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเครียดขึ้นนะคะเครียดมากขึ้นเยอะนะแต่ก็เชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยแหละที่ถึงแม้จะเครียดแต่ทุกสถานการณ์ของเรามีความสามารถเฉพาะตัวของคนในประเทศเราอยู่แล้วว่าเรามันแบบว่าสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แล้วก็สามารถมองหาความสุขได้จากสิ่งที่รู้สึกว่าเศร้าหมองอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็กอดแน่นๆนะคะคุณผู้ฟังขาวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดีนะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เ
7: คยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูรายข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับทาง SMS ที่4689400นะครับสวัสดีครับไปถึงไอ้กว้างโยโกฮาม่าสวัสดีครับบอกว่าขอเพลงคือเธอใช่ไหมจากพิตาอรไทยฟีเจอริงเกตสโนวานะครับนี่ขอบคุณมากๆครับพี่สังทองสิทธิ์ใจขอเพลง The Final Countdown วงยุโรปเลยนะฮะโอ้โหอันนี้ อันนี้น่าจะไปไกลเลยนะครับอันนี้โอ้ยถามว่ารู้จักไหมรู้จักนะครับชอบด้วยแหละนะครับเสียดายมากๆนะครับนะคือเราเปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ Final Countdown นะครับเสียดายเสียดายเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่แมวภูวการนะครับพี่นงนุชณนครสวัสดีครับและก็สวัสดีไปถึงพี่เสงี่ยมชูสังใช่ไหมครับพี่เจ้าชายสหรัฐครับพี่คมขายครับพี่ลัดดาวันครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับ3เพลงขอแนะนำกันหน่อยนะฮะก็เป็นบทเพลงนักร้องมานอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็ถนนคนฝันจากพี่ตะกัดแตนชลดาแล้วก็เขียนฝันไว้ข้างฝานะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นั่นเองนะครับทั้ง3เพลงจัดให้เต็มๆนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับน้องกว่างน้อยๆรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยนะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราอย่างเป็นทางการนะครับนี่เลยฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่กับน้องกว่างนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แต่ผู้ลองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยเร็วนิสัยเดียวกันเลย

0: sức son.
1: Ôi lòng này cái lý về
0: đừng con khó

0: เจ็บปวดเนาะ
1: เพราะชีวิตคู่สองเรายังสุขล้น
0: ร้องได้ทุกคนเลยน่ารักมากเลย
1: คนนี้ไงเราที่เราเลือกเอง
0: เลือกเองเจ็บเองนะ

ันก็ได้เดินมาเลยกอดคนนอกใจรู้ว่าเขานอกใจก็อย่าไปกอดมันห่อนมันห่อนนะพี่น้องเด้อ20 บาทขาดตัวตัวใครมาให้ก็ไม่รู้หรือว่าเมียก็ไม่รู้

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ครับผมนะฮะกลับมาในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยยำยำครับจากฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่า1สายรอเราอยู่ครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเต
1: ้โอ้ยสวัสดีค่ะพ่อมนะครับพี่ฝนพี่ฝน
2: จับผม
1: พี่ฝนโทรศัพท์มาจากจังหวัดตรัง
2: ค่ะจากจังหวัดตรังค่ะน้อง
1: จังหวัดตรังครับผมทำไรอยู่ครับทำไรอยู
2: ่นั่นเดิมน้องตัดยาง
1: ตัดยางเหมือนเดิมนะ
2: ค่ะ
1: ฝนตกไหม
2: ต้องสอบวัดแล้วน้องไม่ตก
1: ครับผมนะครับวันนี้ก็สบายๆเนาะ

0: จ้า
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
0: อยากฟังเพลงวอดลมซากรักของแนนซี่ค่ะ
1: อ้าวเพลงแบบมันๆสนุกสนุกนะ
0: จ้าพี่จบแล้วน้อง
1: ครับผมแล้วอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: หมอบ้าฉุกก้นเล็กแต่พี่เต้ในคนกลางๆนี่แหละ
1: นี่คนกลางๆด้วยนะ
0: จ้าน้องแต่ตัวป้อนวันเกิดได้คนกลางๆพี่ระยิบน้อง
1: เอ้าตรงกับวันเกิดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ปรุงนี่แหละวันตะวันเก้าตะวันเกิดเก้า
1: ครบรอบ23มา23ปีเนาะ
0: เรื่อยแล้วน้อง
1: ฮัปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ถูกหวยรางวัลที่1นะ
0: จ้าขอบคุณน้อง
1: ขอบคุณครับพ่อมาพี่ฝนเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่ฝนนะครับจากจังหวัดตรังจัดไปนะครับวอลลุ่มฝากรักวอลลุ่มฝากรักนะฮะอ่ะน้องแนนซี่ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวๆใจนะครับยำๆครับแจ็คฟินครับซื้อยำๆครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ยำๆครับจัดไป

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอา

0: กะได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกับ

กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดหัวใจนะครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแม่สายจากวงคาราบาวนะครับจะว่าไปนะผมก็ไม่ได้ไปแม่สายมานานมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงญาติผมนะครับทางฝั่งของทางป้านะครับจะอยู่ฝั่งแม่สายเชียงไฮ้เชียงใหม่นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพบ้างไปอยู่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับไปอยู่กันแบบเนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ได้ไปนานมากๆนะครับคิดถึงบรรยากาศเหมือนกันเนาะแล้วก็สามเพลงที่จัดไปนะครับมีคลื่นแต่น้องแพรชนานะครับขอกําลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับแล้วก็อย่าปล่อยมือจากวงไม้เมืองนะครับทักทายครับไปถึงทาง Facebook Live ครับพี่วิสิทธิ์ศักดิ์นะครับสวัสดีไปถึงน้องปาเม่นะฮะน้องปาเม่โอ้โหรู้เวลาพี่แล้วนะฮะมาดูตลอดเลยอ่ะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีคุณชายเบอร์คนเดิมน้องมังกรนะฮะสวัสดีครับน้องแบมด้วยนะฮะน้องแบมก็มาทุกวันเลยนะครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะพี่สุวรรณีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุฮอเกนบูมครับพี่วันวิสาคุณแม่บุญเรือนพี่ศิลปชัยใช่ไหมครับขอเพลงวงชามาค่ะนี่แล้วก็สวัสดีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีครับพี่ STS สิริพงศ์สินนะครับสวัสดีครับผมพี่สว่างเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากช่วงนี้อากาศร้อนไม่ร้อนก็ฝนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครที่ร้อนเนี่ยผมมีพัดลมมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือ Cool Plus เป็นพัดลม Cool Plus นะครับเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็น Cool Plus รุ่น AV514 นะครับตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นลดเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบใส่ซ้ายขวาอัตโนมัติครับเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกครับจะห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณนะฮะให้ดูแลคุณนะครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับเบอร์เดิม02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมานี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางนิดน้อยนิดน้อยนะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับไทยได้ขึ้นมาแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของพี่เอจิรากรครับช่วงหน้าเจนครับ

ราเพราะว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจากเจียงหายไปขายตัวอยู่สุงไหนโกลกพี่ตั้งตารอที่เธอกลับคืน

0: authority lacking to change the law. No way, what do you think about this crap and noise?
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: ร่างกายตัวเองเล่นไม่ถูกอยากทำร่างกายให้ดูเป

2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับมาทักทายกันได้แล้วก็กราบสวัสดีครับไปทาง SMS ครับ468 9400นะครับทักทายนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องเฟซ
1: สวัสดีครับผมพี่กุ้งนะครับ
2: จ้า
1: พี่กุ้งโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
2: จากนาเดิมสุราษฎร์จ้าน
1: าเดิมสุราษฎร์นะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตัดยางค่ะแต่ตอนนี้ฝนมันตกฝนราษฎร์มันจะพังหมดแล้ว
1: เข้าใจโอ้ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่กุ้ง
2: จ้า
1: ครับผมแล้ววันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไร
2: ครูหมอโนราค่ะ
1: ครูหมอโนราจากน้องเจนี่นะ
2: จ้า
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกคนเลยที่ฟังคลื่น95จ้า
1: ทุกเสียงทุกสายนะ
2: จ้า
1: ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กุ้งครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: น้องเพชรเลยจ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: จ้า
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้คนที่อยู่เพชรบูรณ์พิเศษ
1: พิเศษเลยนะ
2: จ้ะ
1: มีชื่อไหมครับ
2: ไม่มีชื่อไ
1: หมมีแหละแต่ก็มีเนาะได้เลยนะครับแล้วพี่กุ้งว่าตอนนี้เขาฟังอยู่เปล่า
2: เขาน่าจะนอนหลับ
1: น่าจะนอนหลับนะไม่เป็นไรให้เดี๋ยวยังไงให้เขามาฟังย้อนหลังก็ได้นะครับ
2: ได
1: ้ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับขอบคุณมากมากนะครับพี่กุ้ง
2: จ้าดูแลตัวเองด้วยค่ะน้องเพชร
1: เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ
2: จ้า
1: ครับผมนะครับพี่กุ้งจากสุราษฎร์ธานีครูหมอโนรานะฮะบทเพลงจากน้องเจนนี่นะครับอ่ะไปฟังกันนะครับทั้ง4เพลงเลยครับจัดไป

อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันกลับมานะครับผมในช่วงของ

สดชื่นนะครับคาถามหานิยมครับหลวงดาวยอดรักสลักใจคาถาคุณแม่นะครับจากน้องกัณฑสนะคาถาขอใจครับจากพี่ลิวอัจฉริยะนั่นเองครับทั้งสี่เพลงสวัสดีทักทายครับไปทาง

ที่เป็นบ้านหลังที่สองของผมเหมือนกันนะครับพี่มาริวันนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่กบพี่กบจากจังหวัดตากใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับพี่สีน้อยน้อย

ช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะทรีทเมนต์บำรุงผมเกรนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาประมาณชายน้องครับตัดขายกว่า300ล้านซองนะครับนายเขาดูเซ็กมันในเพียงรายนะครับเป็นชื่อว่าจะไปนะครับจากคนเกวันการสังกัดสวรร

0: จะไปนะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับมีใครบ้างขอดูสินะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่แมวผู้ประกาศนะครับสวัสดีครับพี่มาริวานพี่ชัชชนะนะครับน้องมังกรพี่สาวครับพี่มงคลคุณยายพอเพียงพี่สุคนกับเชิงพี่คมคายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเซนนูบิตะจากน้องไรอันกับบัณฑิตนะครับแล้วก็เตยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟัง

0: ยเพชรพุ่มพวงเคยไหมถ้าลูกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: ยรับดูแลข่าววันนี้กับฟิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทางข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฟิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคลิกก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ช่วยพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้

ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย M+ Academy พิเศษ2599

7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกลับมานะครับนี่ในช่วงของเพื่อนเป็นหวานนะจัดไปก็ต้องขอบรับขอบคุณด้วยนะฮะครับหอมเหือบสดชื่นแบบเพิ่มสร้างมันกลายเป็นจำนวนแปลกพยานาคเราจะเหือบในจำหมายที่7-Eleven และร้านค้าชั้นนำ

สวัสดีน้องมังกรสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลตเราได้พาเลตสิออนไลน์ฮิตนะครับออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงจากคุณเอซีแล้วก็มาด้วยความซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-13

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์คิดครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่468 9400นะครับสวัสดีครับผมทาง Facebook มีใครบ้างขออนุญาตทักทายกันหน่อยนะฮะนี่เลยพี่จรูนพี่แมมผู้วายพี่แมมบางขันพี่รัตยาครับพี่มังกรพี่ไผ่ตะกัวปลาพี่นวลจันทร์พี่อมราพี่สุชาดาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าทักทายชั่วโมงสุดท้ายครับเพิ่งตื่นฝนตกเลยนอนหลับนอนแบบสบายๆนะครับจริงๆฮะที่กทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้สักประมาณกี่โมงนะเที่ยงคืนนั่นแหละพอเที่ยงคืนปุ๊บฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ศรีวิไลครับพี่สาวขามครับพี่จุ๊บแจงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับก้าวเข้ามาสู่ในชั่วโมงที่3เวลา 4:13 นาทีแล้วอรุณสวัสดิ์ Good morning นะครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่พี่สมศรีครับพี่คำเตยนะครับสวัสดีครับผมพี่ไผ่ตะกัวปลาสวัสดีฮะพี่อมราครับพี่จรูนสวัสดีทักทายนะครับ2เพลงจบไปมีจบแบบงงๆนะฮะจากน้องกวางจิรพันธ์คนสวยแล้วก็เป็นอย่างคือบ่ลืมนะครับน้องแบมพลินคนน่ารักเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2เพลงเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปช่วงในเพลงฮิตสตอรี่กันต่อนะครับไหนขอดูสิขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับอีก2เพลงฮะจัดไปครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

oye, nombre un profesor.

ที่สามไปแล้วนะที่เบาสาวเลยนะครับในอัลบั้มเรื่องนั้นนับหนึ่งไปด้วยกันนะครับนั่นเองนะฮะและคนรันดอนนะครับจากตาอะไรจากโจโจ้นะครับเพลงหวานหนึ่งซึ่งสวัสดีครับไปถึงพี่ศิริลักษณ์นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุรัตน์นะครับพี่ตูแสงใช่ไหมครับขอเพลงลูกของเพลงครับนี่ทักทายนะครับสวัสดีไปถึงไอเอกคาโดเซ่ทักทายไปถึงคุณยายพ่อเพียงนะครับน้องแบมนะน้องปามีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่กฤษณา

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแผ่นประกันมรดกส

0: วัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อหลักให้กันลัคกี้เฟรมจัดไปทั้ง4เพลงช้าๆสบายๆนะครับมีชิมินะฮะจากพี่ๆน้องๆบลูเบอรี่นะครับแล้วก็โอกินาวาลัมซิงนะครับจากน้องเจแจสเปอร์นะครับงายง่องนะฮะจากพี่ตะกะแตนชลดาครับแล้วก็หญิงละลาพี่หญิงดีสีจุมพลนะครับพี่สาวคนสวยของผมอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงน้องมังกรครับคุณยายพอเพียงครับคุณพี่บุญเรียนทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีคุณยายออดสามย่านพิสุมาลานะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามารับชมกันอยู่แต่ว่าไม่ได้ทักทายนะครับไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน้องสุตารัตมาแล้วนะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆบอกว่าอะไรนะพี่เพชรร้องว้าวว้าวว้าวอะไรนะว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมตามสปอนเซอร์ใช่ไหมฮะทำไมอ่ะมันยังไง มันเป็นยังไงฮะสุตารัตครับแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ว่าเขากินเนื้อกินดีมาก
1: เขาไม่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: เขาจะกินชาบ
0: ูปิ้งย่าง
1: ชา
0: บูโอ้เฮ้ยเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันท่านชายตั้งใจทุกคนไม่ว่าจะใส่ปิ้งย่างหรือสกี้ชาบูก็ได้แบบนี้ก็ได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสกี้ชาบู

ที่มีกลุ่มมหานคร LTFM 95สนับสนุนโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสคากาแฟไทยแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปรียบประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02 20

ครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับก็วันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับสวัสดีพี่พินโยครับน้องมังกรพี่สุมาลาพี่อัญสวรรค์

ประสบเหตุการณ์แล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 น.กับผมเป็ดพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักไม่พึงบนจานปรักเอฟเอ็มกันสมาร์ทุกมานครับผมเป็ดพุ่มพวงลาไปก่อนครับ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect

0: เน็กแค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: มาแล้วม่วนตั้งแต่เช้าเลยนะคะ4:51อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: ส
0: สว
1: ัั
0: ส
1: ส
0: ด
1: ด
0: ี
1: ีย ค
0: าม
1: ่ะ
0: เช้าวันศุกร์วันนี้15 เดือน พฤษภาคมอุ้ย15 เดือน 5นะคะวันนี้กลับมาเจอกับเราสองคนนะคะพี่กวยกันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะน้องสีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วโอ้เมื่อคืนหลังคาบ้านเกือบพังอ่ะมันโอ้โหมันรวนเปรียงปังเปรียงปังเลยตีหนึ่งกว่าๆนะฟ้าแบบร้องดังมาก
0: เปรียงเปรียงเลยใช่ไหม
1: เปรียงแบบว่ามันเหมือนฟ้าจะถล่มหลังคาบ้านจะถล่มอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: เนี่ยก็ตอนนี้15เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะพี่ป่วย
1: อืมใช่เขาประกาศแล้วว่าวันนี้จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเพราะว่า
0: แล้วก็
1: องค์ประกอบครบ
0: แล้วก
1: ็
0: ฝนมาจริงจริง
1: ฝนมา
0: เล
1: ย
0: หนักจริง
1: มาหนัก
0: เ
1: ลยใช่
0: ถล่มเลยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณฟังอยู่ที่เชียงรายบอกว่าตอนนี้เชียงรายฝนตกหนักมากค่ะพี่ป่วยคะ
1: โอ้นั่นนะสิก็ของที่กรุงเทพบ้านพี่นี่ก็ประมาณตีหนึ่งกว่าก็ตกมาแล้วก็ฟ้าเนี่ยดังมากถล่มดังมากเลยแล้วก็มันก็ค่อยๆมันมีปล่อยๆแต่ตอนขับรถมาเนี่ยยังมีนิดหน่อย
0: ก็แสดงว่าวันนี้ฝนตกทั่วไทยอย่างที่กรมอุตุได้มีการประกาศเตือนก่อนหน้านี้นะคะเตรียมรับมือนะคะหนักในหลายจังหวัดเนาะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นะคะบางจังหวัดนี่60-70%บางพื้นที่เลยนะคะสำหรับในวันศุกร์ที่15ที่บอกว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ไงฝนเริ่มภาคเหนือภาคใต้43 จังหวัดนี่หนักอยู่

0: ีใช่ไหม
1: ว่าเพราะตั้งแต่มีการไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยตอนแรกๆเลยที่ยังไม่ไลฟ์นะออกมา99 บาทโลหนึ่งพอไลฟ์ไปเนี่ยหมอนทองก็ไม่มีแล้วก็ขึ้นราคาแบบ100 กว่า130 กว่าโอ้เออมันเป็นอย่างนั้นเป็นมันก็เป็นเหมือนที่คุณสุภจีพูดเลยเนาะว่าเป็นการแบ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: เหมือนที่แพนอะไรนะแพนริพายหรอพิมริพาย
0: พิมพ์ริพาย
1: เออที่บอกว่าเป็นการแบบว่าทําให้มีคนมาสนใจกินมากขึ้นแล้วก็อะไรมากขึ้นดูประสบการณ์มันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยแพงขึ้น
0: ไปถึงรับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวก็ขายดีขึ้นใช่ไหม
1: มันน่าจะขายดีขึ้นแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยหมอนทองไม่มีนะตามท้องตลาดเนี่ยกลายเป็นชะนีออกหรืออะไรออกเนี่ยเออนะใช่ไหม
0: ที่มันคือ
1: แถ
0: ชะ
1: ว
0: น
1: บ
0: ี
1: ้าน
0: ก็แก่แล้วมันเป็นมันตอนนี้เองเราก็ต้องรับกิน
1: เป็นชะนีนะช่วงนี้เป็นชะทำไมเป็นชะนีก็มันหมอนทองหายไปเลยหายจ้อยไปเลยอ่ะที่ไปหาตลาดเอ้ยทำไมหมอนทอง

ศรีสะเกษอ่ะที่ศรีสะเกษนะครับแต่ว่าทางกองทัพภาคที่สองก็ออกมาพูดแล้วว่ายอมรับว่าได้ยินแต่เสียงดังแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นการยิง M79 นะคะก็เนี่ยแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่สองบอกว่ากระแสข่าวที่ว่าทหารกัมพูชาได้ยิง M79 จำนวน2 นัดในพื้นที่ห้วยตำมาดีอำเภอกันทาระจังหวัดศรีสะเกษทางกองทัพภาคที่สองในข่าวบอกว่าเบื้องต้นได้ยินเสียงจริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้

กองไม้สองก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างออกไปประมาณ200 เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทาง

สานงานร่วมกันนะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่หัวตะมาเลกัน

0: อนนี้สายว่างนะคะน้องกวางรออยู่ค่ะใครจะบอกข่าวเล่าความก็022481366นะคะโทรมาได้ค่ะ1สายมีเพลงเพราะๆรออยู่ด้วย1เพลงนะคะ
1: หมายถึงคนที่โทรมาก็จะอยากฟังเพลงอะไรก็เราให้สิทธิ์1เพลง
0: เลือกเพลงได
1: ้รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาแล้วไหม
0: ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องของกรณีเอามาแล้วเหรอคะก็ไปรับเลยเนาะถ้าอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: มาเลย
1: คุณจินดาอยู่ประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณพี่จินดาคะสวัสดีค่ะคุณ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: บ้านน้องสี
1: ค่ะค
3: ุ
1: ณจินดาจะพูดถึงเรื่องของอะไรคะวันนี้มีเรื่องอะไร
3: อยากทราบเรื่องบัตรประชารัฐนะคะเพราะว่าแถวบ้านกับพวกคนแก่ๆก็คุยกันว่าบางทีเขาก็บอกว่าเข้าได้เลยบางครั้งเขาว่าให้ไปทำเรื่องใหม่อะไรเงี้ยก็ยังงงๆกันอยู่พวกลูกหลานก็ไม่ค่อยจะมีเวลาคุยกับเราก็ทำงานกัน
0: อ๋อ
1: มาถึงคน
0: บัตรประชารัฐรอบใหม่เหรอคะ
1: เขายังไม่เปิดนะ
3: ให้คุณตีอธิบายฟังหน่อย
0: ค่ะแล้วตอนนี้ไม่ได้ถือบัตรประชารัฐอยู่ใช่ไหมคุณป้า
3: ถือค่ะถืออยู่ค่ะ
0: อ๋อถืออยู่ก็เขาก็ต้องเดี๋ยวเขาให้ลงทะเบียนรอบใหม
3: ่ค่ะ
0: ค่ะถ้าคุณป้าคุณสมบัติยังเดิมอยู่ก็ได้จะได้แต่ถ้าคุณสมบัติเปลี่ยนหมายถึงว่ามีฐานะขึ้นอะไรขึ้นเงี้ย
1: เดี๋ยวเฟสต่อไป
0: ฐานะ
3: ไม่ดีแล้วก็คือว่าก็อายุตั้งก็74แล้วก็แบบว่าเช้าๆก็ขายข้าวแกงอย่างละ3-4อย่างวันนึงก
0: ็ขายข้าวแกงเลยค่ะ
3: เปิดเลี้ยงข้างเลี้ยงเปิดแล้วก็พอขายได้ค่ะวันหนึ่ง4อย่าง5อย่างเนี่ยหักนู่นหักนี่แล้วผมแพงนะคะขายถุงละ20บาท
0: ถุงละยี่อุ้ยขายถูกจังเลยข้าวแกงถุงละ20บาทเอง
3: อยากเพราะว่าคนแถวบ้านมันคนทำงานกันเยอะแล้วก็ชาวไร่ก็มะม่วงเมืองมันก็ปลูกจะกินของแพงเขาก็ไม่ค่อยกินหรอกก็กินยี่สิบบาทเหลือสักกำไรสักร้อยสองร้อยสองร้อยสามร้อยบาทบางทีก็ไม่ถึง
0: แต่ละวันเฉลี่ยแล้วรายได้ถึง100,000ไหมคะต่อปี
3: คงไม่ถึงหรือมั้งคะเพราะว่าวันนึงเราก็ได้200กว่าบาทอะไรเงี้ยอ๋อ
0: ค่ะนั่นแหละก็เกณฑ์รายได้ก็ประมาณนี้ค่ะรายได้ส่วนตัวก็ไม่เกิน100,000ต่อปีครอบครัวก็เฉลี่ยไม่เกิน100,000ต่อคนต่อปีแล้วก
1: ็
0: ต้องไม่มีที่ดินนะที่ดินเกินกำหนดนี้นะคะ
3: แต่ไม่มีค่ะมีลูกชาย
0: ไร
3: ่ลูกชายมีที่ปลูกบ้านแค่70ตารางวาเท่านั้นเอง
0: อ๋อก็คุณสมบัติก็ยังได้อยู่นะพี่ป่วยถ้าอย่าง
1: น
0: ี้เนาะ
1: ได้อยู่ในเฟสแรกเนี่ย2เดือนแรกเนี่ยเขาก็ยังให้คนเก่าที่ถือบัตรอยู่ได้เงินอยู่แต่ว่าหลังจากเฟสแรกไปเฟสที่2เนี่ยเขาจะเริ่มมีการกรองและ
3: นี่เราคาดว่าเขาจะเปิดรับทำนั่นเมื่อไหร
1: ่ใช่เขาก็จะเปิดรับในช่วงนั้นด้วยคือคนที่อาจจะยังไม่ได้มีเนี่ยก็ถือโอกาสในคราวนั้นด้วยทำใหม่ด้วยแล้วก็จะกรองดูคนเก่าด้วยว่าคนเก่าเนี่ยบางทีคุณสมบัติอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะแบบเอ้ยคราวที่แล้วเนี่ยได้ไปแต่ว่าคุณสมบัติครั้งที่2เฟสที่2เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้บางคนก็ได้แล้วก็คนใหม่เนี่ยก็จะเข้ามา
3: ก็แบบวันที่25เหมือนกับเพื่อคนละครึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะแต่พร้อมกันก็เงินของผู้ถือ

0: บัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยที่เดิมได้300 บาทก็จะเข้าไป700 บาทก็เป็นหนึ่ง
1: จ้ะ
0: พันเท่ากัน
1: จ้ะ
0: ใช่25ก็ลงทะเบียนแต่
1: เ
0: ส
1: ป
0: ่ว
1: ็
0: น
1: น
0: บัตรไม่ต้องเลยนะเขาก็จะเข้าโดยอัตโนมัติเลยนะคุณพี่จินด
1: จ
0: า
1: ้ะก็เราเขาก็มีกำหนดไปกี่หลายวันไม่รู้ก็จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องจำไม่ได้เหมือนกันดูข่าวก็
2: อ๋อเดี๋ยวถ้าฟังลูกทุ่งมาราธอนตอน5 นะคะทุกวันรับรองเลยไม่พลาดข่าวเดี๋ยวจะแจ้งให้บ่อยๆค่ะคุณป้า
1: ไม่พลาดเลยเพราะว่าฉันตื่นที่หลับมีคำแจ้งถ่ายทุกวัน
2: ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้บ่อยๆ
1: เลยส่งเดินเช้าเลยทุกวัน
2: นะคะได้เลยแจ้งให้บ่อยๆ
1: จ้าขอให้คุณสี่กับคุณอะไรนะลืมชื่อและคุณป่วยก็ให้มีความสุขนะคะจะเริ่มจะเริ่มที่การงานอย่าไปคิดใกล้ๆนะคะ
2: คุณป้าก็สุขภาพแข็งแรงขายของดีๆนะคะ
1: ค่ะหลังผ่านมาปานก็มาแวะนะหลังที่การศึกษาตรงนี่อยู่
2: อ๋ออยู่ปานบุรี
1: ได้เลยจ้า
2: สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณป้า
1: ขอเพียงยอดรักก็เพียงนะ
2: ยอดรักนะคะคำนั้นยอดรักที่พี่พจน์นะคะได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: แหม
1: นี่ข่าวเช้า
0: ข่าวเช้า
1: ต่
0: ข
1: อ
0: ่าวเช้า
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะแล้วมีข่าวอุบัติเหตุทุกวันเลยอ่ะล่าสุดเนี่ยเห็นแล้วแบบสลดจริงๆเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คนผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งอ่ะเขาเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อขี่ขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินท
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: นท์แต่ข
1: โ
0: า
1: อ้
0: กลับเนี่ยเจอฝนเนี่ยถนนเห็นเลยถนนเปียกเลยอ่ะแล
1: ค
0: ้ว
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็เลยลื่นแหกโค้งไปชนรถกระบะอ่ะโอ้
1: โอ้
0: ยเนี่ยตำรวจเขาได้รับแจ้งอุบัติเหตุเนี่ยเกิดรถจักรยานยนต์ชนเข้ากับรถยนต์กระบะนะคะที่ช่วงทางโค้งลงดอยอินทนนท์หลัก
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: ิโลเมตรที่22-23มี
1: ค
0: ผ
1: ่
0: ู
1: ะ
0: ้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก็เลยมาดูนะคะเอากู้ภัยมาช่วยกันไปที่เกิดเหตุก็พบว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงตายแล้วแล้วก็
1: อ
0: ม
1: ๋
0: ี
1: อ
0: ผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นผู้ชายนะคะข้างๆก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงล้มคว่ำอยู่แล้วก็ชิ้นส่วนในรถแตกกระจายหมดเลยส่วนค
1: โ
0: ู
1: อ
0: ่
1: ้โ
0: ก
1: ห
0: รณีเป็นรถกระบะสภาพด้านหน้าพังเสียหายเจ้าที่ก็นำร่างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ว่าอาการสาหัสมากเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบส
1: ค
0: วน
1: ่ะ
0: แล้วทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งคู่เนี่ยเช่ารถจักรยานยนต์ขี่พากันขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์ขากลับก็ขับขี่ลงดอยพอถึง
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่เก
1: ม
0: ิดเหตุเป็นทางลาดชันฝนตกอ่ะฝนเพิ่งตกลงมาทำให้ถนนลื่นรถก็เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนรถกระบะอย่างแรงเลยอ่ะโ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ้ยเสียชีวิตทั้งคู่เลยอ่ะ
1: อื
0: ช่วง
1: ม
0: นี้หน้าฝนต้องบอกย้ำๆเลยว่าขับขี่รถเนี่ยระวังถนนลื่นโดยเฉพาะไปเที่ยวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชินทางนะน้องสีเนาะ
1: ก็คือเสียชีวิตทั้งคู่เหรอ
0: ทั้งคู่ตอนแรกผู้หญิง
1: โอ
0: เส
1: ้
0: ียช
1: โ
0: ี
1: ห
0: วิตทันทีแล้วก็ผู้ชายบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรง
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ยาบาล
1: โอ้ก็เราขึ้นดอยอินทนนท์หลายรอบก็น่าหวาดเสียวอยู่นะ
0: ทางลง
1: ถ
0: อ่
1: น
0: ะ
1: นบางช่วง
0: ทา
1: ใช
0: ง
1: ่
0: ล
1: ค
0: ง
1: ่ะทางลง
0: ใช่
1: มันชันแล้วก็มันลื่นนั่นแหละถ้าฝนตกนะคะต้องระวังกันนะคะจากคดีสะเทือนขวัญนะคะที่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายวินัยลงมือทำร้ายร่างกายเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้เป็นกิ๊กนะไม่ได้เป็นเมียน้อยก็เป็นเมียนั่นแหละก็อยู่กินกันปกติเพราะว่าเขาเลิกจากภรรยา
0: อ๋
1: อดีตภรรยาแล้ว
0: ที่พูดกิ๊ก
1: ก
0: นี่
1: ็
0: หมายถึงว่าเมียเขาที่คนนี้แหละที่เขาฆ่าตาย
1: ค
0: ไ
1: น
0: ป
1: นี้
0: มี
1: แหล
0: ก
1: ะ
0: ิ๊กไง
1: ใช่
0: ไปมีกับอะไรกับผู้ชาย
1: ไปมีผู้ชายคนใหม่
0: ใช่
1: ก็เลยทำร้ายร่างกายเขาจนเสียชีวิตแล้วก็โทรปรึกษา
0: ภรร
1: อ
0: ยา
1: ดีต
0: เก
1: ภ
0: ่
1: รา รยาเมียเก่าว่าจะต้องทำยังไงดีแล้วก็เอาร่างของผู้ตายขึ้นรถตะเวนไปต้องไม่รู้กี่ที่แล้วนะคะก่อนจะไปถึงโรงพักอ่ะความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะบอกว่าหลังจากที่สอบปากคำนายวินัยแล้วก็รับสารภาพตำรวจบอกว่าเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ใช่สลับซับซ้อนอะไรนะเพราะว่าเขาก็เดินทางมามอบตัวด้วยตัวเองเรื่องต้นก็บอกว่าเนี่ยคบหากันอยู่ประมาณ1 ปีแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็จับได้ว่าแฟนเขาเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นซึ่งเป็นรุ่นน้องที่เขาไม่จับด้วยนะคะเพราะว่าเคยไปตามเจอแล้วที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งนะคะทีนี้ตอนนายวินัยก็จับได้ว่าน้องจอยเนี่ยแฟนเนี่ยไปก็ได้ไม่นั่งกินข้าวครั้งแรกก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะให้อภัยนะก็คงไม่เอาเรื่องเอาราวแต่ว่าพอดื่มเข้าไปพี่ป่วย
0: ค่ะ
1: ด้วยความมึนเมาเนี่ยเดินทางกลับไปที่ห้องพักก็คุยกันถึงเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งสุดท้ายก็เกิดประทะคารมกันอันนี้เนี่ยน้องจอยเขาก็พูดใจในทำนองที่ว่าเออก็เห็นพี่ยังไม่ตัดขาดจากอดีตเมียเลยก็เลยทำให้ใจพี่นายเกิดอารมณ์ทำร้ายร่างกายตั้งแต่คืนวันอังคารที่12หลังจากทำร้ายร่างกายแล้วก็พักผ่อนกันตามปกติจากนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ออกไปขับรถรับจ้างตามปกติหลังจากนั้นเที่ยงกลับเข้ามาที่ห้องพักปรากฏว่าน้องจอยเสียชีวิตไปแล้วคือประมาณว่าไม่ได้ปลุกทั้งทุบทั้งตีทั้งคือกล้าจะหลายอย่างเนาะจากนั้นเขาก็อุ้มน้องจอยขึ้นรถเก๋งคันที่ขับไปมอบตัวที่โรงพักบางบัวทองนั่นแหละค่ะแล้วก็ขับวนไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าอยู่ในอาการตกใจนะคะจนเช้าวันที่14นะคะหลังจากได้สตินายวินัยก็โทรศัพท์ไปหาอดีตภรรยานั่นแหละค่ะแล้วก็พร้อมสารภาพว่าได้ฆาตกรรมน้องจอยเสียชีวิตแล้วก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นก็ไปโรงพักก็ขับไปที่โรงพักนั่นเองก็สารภาพว่าใช้ฝ่ามือตบเข้าไปที่ใบหน้า 3-4 ครั้งใช้เท้าถีบ

0: ยืนยันว่าไม่มีอาวุธอื่นเนื่องจากว่าตัวผู้ก่อเหตุเองมีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นนะคะนี่ตำรวจบอกผู้สื่อข่าวถามว่าเอาแล้วการที่มามอบตัวแบบนี้เนี่ยเอาศพมาด้วยเนี่ยเป็นเหตุบรรเทาโทษหรือเปล่าตำรวจบอกว่าต้องดูในเรื่องของพยานแวดล้อมและข้อเท็จจริงหลังจากนี้จะเรียกพยานเข้ามาสอบปากคำทั้งอดีตภรรยาญาติแล้วก็เพื่อนนะของผู้ก่อเหตุที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับน้องจอยน่ะจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าดูทางฝั่งของญาติน้องจอยนะคะบอกโอ้โหทำกันแบบนี้ได้ยังไงญาติแบบไม่พอใจเลยอ่ะทำไมถึงต้องฆ่ากันขนาดนี้คือถ้าแบบไม่เหมือนกับว่าไม่รักแล้วหรือว่าอะไรแล้วก็ตามเลยนะก็ต้องเลิกลาถูกไหม
1: เขาแค้นเพราะว่าเห็นไปเข้าโรงแรมม่านลูดกับผู้ชายอะไรเงี้ยไง
0: ต้องกูแค้นอย่างนั้นต้องฆ่าหรือต้องเลิกไป
1: แค้นแบบว่าตามไปตีในตรงที่เขาไปกินที่ร้านอาหารแล้วก็โอ้โหแล้วรู้ไหมว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้เคยติดคุกมาก่อนเมื่อจะออกจากคุกมานะ
0: นั่นไง
1: นั่นไง
0: อารมณ์นะครับแรงเหมือนไปติดตัวนั่นนะ
1: อยู่ในคุกออกมาแล้วในคนเนี่ยคนก็ถึงบอกไงออกมาแล้วมันก็ต้องดีอ่ะต้องแล้วเวลาไปดูประวัติคนที่ทำความรุนแรงเนี่ยนะ
0: ต้องมีประวัติอะไรที่เป็นแบบนี้เนาะ
1: ใช
0: ่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะนางสาวจอยเมื่อวานนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้าก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่อยู่หน้าครอบครัวนะนายวินัยคนนี้ไม่เคยแสดงพฤติกรรมรุนแรงและไม่เคยทราบมาก่อนว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายมาตลอดเนื่องจากนายวินัยมักจะคอยช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยการรับส่งไปขายของที่ตลาดเป็นประจำทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะคะคือเขาดูเหมือนเป็นคนดีคนหนึ่งเลยแหละแล้วก็จริงๆอ่ะอันนี้นะของผู้ตายบอกว่าจริงๆนายวินัยยังไม่ได้เลิกลาเด็ดขาดกับภรรยาเดิมเนื่องจากว่าฝ่ายภรรยายังโทรมาต่อว่าน้องจอยอยู่เลยเพื่อขอให้เลิกยุ่งกับสามีภรรยาที่เป็นคนแนะนำให้ไปโรงพักก็บอกจริงๆยังไม่น่าจะเลิกกันเด็ดขาดนะคะในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่นะคะน้องจอยพยายามตีตัวออกห่างแล้วนะขอเลิกนะแต่วินัยไม่ยอมเลิกต
1: ั
0: วทั้งยอมรับว่าไปคบหากับชายอื่นแล้วคราวนี้แหละวินัยโอ้โห
1: แค้นเลย
0: หึงหวงแค้นมากนะคะก็จากนั้นก็ไปทำร้ายจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วก็ทำร้าย 3-4 ครั้งแล้วนะคะทีนี้ที่รับไม่ได้ที่สุดครอบครัวบอกว่าตอนที่ไปร้านอาหารกันแห่งหนึ่งเมื่อวันที่12นี่ค่ะนายวินัยเดินทางมาตามน้องจอยด้วยอาการโกรธมากตอนนั้นน้าสาวก็บอกว่าพยายามจะบอกว่าให้กลับไปสงบสติอารมณ์กันก่อนอย่าทะเลาะกันก่อนที่นายวินัยจะกลับเข้าไปอยู่ในรถแล้วระหว่างที่น้าเนี่ยบอกว่าไปห้องน้ำเนาะนายวินัยกลับเข้ามาที่ร้านอาหารแล้วก็มาตบหน้าน้องจอย2ครั้งต่อหน้าแล้วก็ออกมาเนี่ยดูพบว่านางสาวน้องจอยเนี่ยมีรอยแดงมีดวงตาฟกช้ำพอเห็นหน้าโอ้โหโมโหมากตอนนั้นถึงท่านอยากจะตอบโต้นะคะเพื่อปกป้องหลานแต่วินัยเดินทางออกจากร้านไปก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นวินัยก็โทรศัพท์มาหาจอยพร้อมบังคับว่าให้ไปหาที่ห้องถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะมาถล่มร้านสุดท้ายจอยเนี่ยกลัวก็เดินทางออกจากร้านหายไปตอนประมาณสัก4 ทุ่มกว่าหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้จนมาเกิดเหตุสลดเนี่ยค่ะที่สุด
1: เรื่องราวของ
0: จนตาย
1: การทำร้ายเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ย
0: อย่างเนาะ
1: อย่างตอนเนี้ยมันมีอยู่คนคุณพ่อคนหนึ่งนะเขาทำงานอยู่ที่เกาหลีแต่เขาก็แบบว่าเขาไปทำงานอยู่ที่เกาหลีนะแต่ว่าลูกชายหรือกับลูกเขาเนี่ยกับภรรยาอยู่ที่จังหวัดอุดรเขาบอกเขาก็ได้คุยผ่านวิดีโอคอลกับลูกตลอดเลยตอนนี้เขารีบบินกลับจากเกาหลีใต้เนี่ยกลับมาที่เมืองไทยเลยเมื่อวานเนี่ยกลับมาเขาบอกว่าลูกชายอายุ3 ขวบ 8 เดือนมีรอยฟกช้ำที่แขนคล้ายกับถูกยิงทำร้ายร่างกายลูกชายไปโรงเรียนกับชนชื่อดังได้เพียง2 วันจนลูกไม่อยากไปโรงเรียนพ่อเขาบินกลับเลยนะพอไปถามครูบอกว่าไม่ได้หยิกแค่อุ้มเพราะว่าเด็กเนี่ยดื้ออ่ะชื่อนายคุณพ่อชื่อนายนับเนี่ยอายุ37 ปีที่บินมาจากเกาหลีใต้นะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่เกาหลีใต้ได้ปีกว่าแต่ว่าคุยกันลูกชาย

้นที่เป็นน้องที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายบอกว่าโดนตีไม่อยากไปโรงเรียนแล้วขณะพาไปถามครูเด็กก็มีอาการหวาดกลัวทันทีเมื่อเห็นหน้าครูแต่สอบถามในไลน์กลุ่มโรงเรียนก็ไม่ได้คำตอบจากครูประจำชั้นว่าเกิดอะไรขึ้นจึงให้ภรรยาเนี่ยไปแจ้งความยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะว่าลูกมีอาการผวาไม่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้วก็มีรอยฟกช้ำที่แขนเหมือนกับโดนหยิกนะคะคุณพ่อคนเนี้ยก็บอกว่าตัวเองก็เป็นห่วงลูกชายมากเลยต้องลางานมานะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลางานมาจากเกาหลีใต้เลยอ่ะบินกลับมาเลยอ่ะจะถูกให้ออกจากงานไหมหากถูกนายจ้างให้ออกจากงานก็ยินดีเนื่องจากเป็นห่วงลูกชายบินด่วนมาจากเกาหลีใต้เลยต่อมาเนี่ยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีที่ดูแลโรงเรียนเอกชนเนี่ยนะคะก็แล้วก็เจ้าที่ของพมจ.ได้พัฒนาสังคมจังหวัดเนี่ยก็พาปกครองไปที่โรงเรียนนี้เลยเพื่อไปขอทราบข้อเท็จจริงนะคะทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าไม่ได้นองใจนะก็เชิญครูสอบถามแล้วครูก็ยืนยันว่าไม่ได้หยิกแต่เป็นการอุ้มเด็กในห้องเรียนเพราะว่าเด็กเนี่ยดื้อโดยครูบอกว่าหยิกไม่ได้

ก็มีโทรศัพท์เข้าก็เผลอรับโทรศัพท์คุณครูก็เห็นสิคะคุณครูก็เลยทราบว่าอ้าวบอยมีมือถือเหรอออะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคุณครูก็เลยยึดเอาไว้นะคะคุณครูก็ยึดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะ

0: นี้เห็นบอกว่าบอยก็พยายามอธิบายคุณครูว่าเดี๋ยวจะไม่ใช้แล้วจะส่งมือถือเนี่ยกลับบ้านเพราะว่าได้ให้แม่ส่งที่อยู่มาเรียบร้อยคุณครูก็บอกว่าให้คุณแม่มาคุยเองเพื่ออธิบายเรื่องนี้เห็นบอกว่าบอยก็ยืมโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้นะแจ้งไปยังคุณแม่ว่าเนี่ยโทรศัพท์โดนยึดไปแล้วยังไม่ทันได้ส่งกลับไปให้แม่ด้วยความกังวลกระวายใจก็เลยนั่งรถไปบ้านของน้าชายแถวรามคำแหงนะคะเพื่อให้น้าชายเนี่ยมาช่วยเคลียร์กับทางโรงเรียนเรื่องโทรศัพท์ที่คุณครูยึดนะคะเมื่อน้าไปถึงโรงเรียนก็คุยกับคุณครูปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวเพราะว่าคุณครูเนี่ยพูดคำเดียวเลยว่าจะจ่ายเท่าไหร่น้าชายก็บอกไม่รู้จะต้องทำยังไงซึ่งก็บอกไปว่างั้นขอจ่าย 1,500 แล้วกันคุณครูก็หันไปถามเด็กบอกว่ายังไงสรุปก็ยังไม่ลงตัวก็เลยไม่มีการจ่ายจนวันที่30เมษายนคุณแม่ก็ตัดสินใจให้บอยกลับบ้านลาออกจากโรงเรียนนี้ทันทีคุณแม่ก็เลยแชทหาคุณครูนะคะว่าพ่อของน้องเนี่ยไม่ประสงค์ให้ลูกเรียนที่กรุงเทพแล้วรบกวนส่งโทรศัพท์คืนมาตามที่อยู่นี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งคุณครูบอกว่าตามกฎแล้วเด็กที่เล่นโทรศัพท์ในโรงเรียนถ้าถูกยึดแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คืนหรือถ้าทางบ้านต้องการคืนต้องซื้อคืนนี้แม่ก็งงแม่ก็เลยบอกว่าอ้าวฉะนั้นขอให้คุณยายอีกคนหนึ่งมาช่วยเจรจาคุณครูก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้างั้นก็เตรียมเงิน 10,000 นะถ่ายโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวจะส่งคืนไปคุณแม่และคุณยายรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบอ่ะเพราะว่าโทรศัพท์ก็ยังผ่อนอยู่เป็นไอโฟนนะคะที่ป่วยไอโฟน15เพิ่งซื้อไม่นานไหนต้องจ่ายค่าไถ่ไหนต้องผ่อนแล้วก็แบบนี้คือเหมือนกับคุณครูจะลักทรัพย์หรือเปล่าคุณแม่และคุณยายเลยตัดสินใจแจ้งความเลยค่ะคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะคะเขาบอกว่ายืนยันว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นทั้งหมดตั้ง8ครั้งแล้วนะคะ มาเจรจาเองกับคุณครู2ขณะที่คุยอยู่นะคะกับร้อยเวรก็บอกว่าจะขายแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาคืนเป็นเงินละกันร้อยเวรบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนเขาเป็นโทรศัพท์เท่านั้นไม่ทำไมคุณครูก็ดื้ออะไรขนาดนี้สุดท้ายก็เป็นเรื่องเป็นราวบอกว่าน่าจะโดนเหมือนกับลักทรัพย์แล้วมั้งเนี่ย
1: ไม่แต่เอาจริงแล้วเกิดแบบยึดในโรงเรียนเนี่ยมันพ้นเวลาไปก็ต้องคืนเด็กนะจะ
0: พ่อแม่มารับก็ต้องคืนได้แล้วเนาะ
1: ใช่จะเอาไว้ได้เลยเป็นทรัพย์สินของเด็กนะมันไม่ใช่ว่าเป็นมันกดอะไรก็ตามอ่ะมันจะไปยึดอย่างนั้นเอาเป็นของตัวเองไม่ได้หรอกไม่คืนไม่ได้
0: แบบนี้ทุกคนก็เลยงงว่าเออแล้วคุณครูทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอทำไมถึงไม่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนปรึกษาใครก็ได้นะว่ากรณีแบบนี้เขาทำกันแบบไหนยังไงไม่ใช่ว่ามาคิดเองเองทำเองเนี่ยเผลอๆที่คุณครูนี่มีปัญหานะเนี่ยเนาะ
1: นั่นน่ะสิ
0: กับนักเรียนนี่เดี๋ยวใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยเนาะ
1: เมื่อวานจำได้ไหมที่เราบอกว่ามีนักตกปลาที่เขาไปตกปลาที่ชายหาดพัทยาแล้วไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยอะน่าจะต้อง15-20กิโลนะน้องสี่ปรากฏว่าวันนี้นักข่าวก็ตามไปก็ชื่อเนี่ยคนนี้เขาชื่อตาร์ทชาแนลเนี่ยนะครับก็ไปดูนะคนเนี้ยคนชื่อสตาร์ทอุ่นกาเย็นเนี่ยที่ไปทอดแหที่ชายหาดพัทยาได้ปลาหมอคางดำมา15กิโลกรัมกว่าเนี่ยเอาไปปรุงเป็นอาหารมื้อเย็นได้2เมนูอ่ะสีน้องสีคุณฟัง
0: ทำอะไรอ่ะ
1: เอาปลาหมอคางดำมานึ่งจิ้มแจ่วมะเขือเทศแล้วก็ไปทำปลาหมอคางดำทอดกรอบเฮ้ยพี่ดูจากภาพนี่ก็ใช้ได้เลยนะ
0: น
1: ่
0: ากินอยู่ใช่ไหม
1: น่ากินแล้วก็เล่าให้ฟังหมดระหว่างที่ทำอาหารอยู่เนี่ยกลิ่นหอมของทั้ง2เมนูเนี่ยก็โอ้ยโชยอบอวลไปทั่วบริเวณเลยภายหลังปรุงเสร็จเนี่ยนายสจ๊ะก็กินต่อหน้ากินโชว์ผู้สื่อข่าวเลยนะบอกว่ารสชาติของเนื้อปลาเนี่ยก็ไม่ต่างจากปลานิลนะมีความหวานแล้วก็กินได้ตามปกติเลยนะคะเขาบอกว่าก่อนได้มาเนี่ย10-15กิโลกรัมก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านนะแล้วก็เก็บไว้ประกอบอาหารหลายเมนูทั้งทอดนึ่งต้มแล้วก็ย่างด้วยแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยกินปลาหมอคางดำมาก่อนเลยแต่หลังจากทดลองชิมแล้วก็พบว่าเฮ้ยรสชาติก็ใกล้เคียงกับปลานิลนี่ก็กินแล้วก็ไม่พบอาการผิดปกติหรือผลข้างเคียงใดๆแล้วก็บอกได้ว่าไข่ปลาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าปลานิลเล็กน้อยแล้วก็มีรสมันด้วยนะบอกคืนนี้จะนัดเพื่อนๆไปสังเกตการแต่ก็ไปดูข่าวต่างวันแล้วก็ไม่เห็นว่ามีข่าวเข้ามานะว่าไปทอดแหที่ชายหาดพัทยาอีกหรือเปล่า
0: แต่มันแปลกตรงที่ว่ามันสามารถอยู่ในทะเลน้ำเค็มได้เหรอ
1: ได้เมื่อวาน

0: อันนี้อาจารย์ทอนก็พูดแล้วว่าปลาหมอคาง
1: อ
0: ด
1: ๋
0: ำเน
1: อ
0: ี่ยอยู่ได้สามน้ำเลยนะน้ำจ
1: โอ
0: ื
1: ้โห
0: ดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มแต่อาจารย์ทอนทำลงน
1: เก
0: า
1: ่
0: ม
1: ง
0: าส
1: เน
0: ว
1: า
0: ั
1: ะ
0: สดิ์เนี่ยสันนิษฐาน
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะฝนตกแล้วก็อาจจะทะลักมาจากคลองคือดิ้น
1: อ
0: มา
1: ๋อ
0: จากคลองแล้วก็ลงทะเลอะไรเงี้ยแต่เมื่ออยู่ทะเลแล้วเขาก็อยู่ได้ไง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจะอยู่
1: ต้
0: ไ
1: อ
0: ด
1: ง
0: ้
1: จะ
0: ด
1: อ
0: ีย
1: ู
0: ท
1: ่
0: ี่สุดคือน้ำกร่อยตามปากคลองอะไรต่าง
1: โอ
0: ๆอย
1: ้
0: ่างเงี้
1: เน
0: ย
1: ี่ยตะลึงมากเลยปลาหมอคางดำไปอยู่ในทะเลแล้วนะคะ
0: แต่ประมงจังห
1: เ
0: ว
1: อ
0: ัดเข
1: อ
0: าเมื่อวานเขาไปดูแล้วก็ไม่มีนะเขาบอกอาจจะอยู่ในน้ำลึกหรือเป
1: อ
0: ล่
1: า
0: า
1: จ
0: อ
1: จ
0: ะ
1: ะ
0: ไร
1: อยู่
0: เง
1: แ
0: ี
1: ค
0: ้ย
1: ่นั้นใช่ไหม
0: อาจจะอยู่แค่นั้นที่ว่าท
1: อ
0: ี่
1: า
0: ว
1: จ
0: ่า
1: จะไปแค่นั้น
0: มันมาจากคลองไงอาจจะลดมาจากคลองแล้วก็เล
1: อ
0: ย
1: ๋อ
0: มาที่มา
1: โอ้
0: ที่ทะเล
1: มัน
0: แ
1: เ
0: ต
1: ป็
0: ่
1: นปลาชนิดที่แบบทนทานมากเขา
0: แห
1: บ
0: ม
1: อกว่าอย่างนั้นอืม
0: ท
1: แล
0: น
1: ้วก็
0: ท
1: เป
0: า
1: ็
0: น
1: นศัตร
0: น
1: ู
0: ี่เขา
1: ตับ ว
0: อกว่
1: รา
0: เ
1: ้
0: ป
1: า
0: ็
1: ย
0: น
1: ของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
0: สปีชีส์เอเลี่ยนอ่ะเพราะไปกินปลาเล็กปลา
1: ค
0: น
1: ่
0: ้
1: ะ
0: อยไงมันทำให้ระบบนิเวศมันเสียไปอ่ะสี
1: อ๋ออ
0: ันตรายถ้าเกิดมันอยู่ในที่ที่มันเยอะๆเขาก็ต้
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: กำจัดนะ
1: อือฮะ
0: แต่ว่าทำไมดีรสชาติดีอย่างน
1: ก
0: ี้
1: ็
0: ต้องคิดเมนูทำอะไรแล้วเนอะเนี่ย
1: ใช่ไหมไอ้ที่เอาไปทำเป็นปลากระป๋องเนี่ยขาวก็เงียบไปแล้วเนาะ
0: เงียบไปแล้วแต่
1: เออ
0: เข
1: เง
0: า
1: ีย
0: ป
1: บ
0: ิ
1: ไ
0: ด
1: ปแล
0: ไ
1: ้
0: ง
1: ว
0: เขาน
1: ะค
0: ป
1: ะ
0: ิดโรงงานชั่วคราว
1: เออก็ไม่ถ้าคุณถ้าโรงงานปลากระป๋องจะทำปลากระป๋องจากปลาหมอคางดำก็ต้องเขียนให้ตรงปกถูกไหม
0: เขียนข้
1: ที่กระ
0: าง
1: ป๋อง
0: ๆไม่แต่
1: เออว่า
0: สีถ้
1: เป
0: า
1: ็นให้แบบ
0: เรา
1: ต
0: ไป
1: ัว
0: ซ
1: ป
0: ื
1: ล
0: ้
1: า
0: อ
1: ไม่เคลียวอะไรเงี้ย
0: เราไป
1: นะ
0: ซ
1: ค
0: ื้อ
1: ะ
0: เราจะดูค่ากระป๋องไหมเราไปซื้อเราก็ไม่
1: ไม่
0: รู้
1: แล้วก็ต้องดูนิดนึงว่าเป็นปลาเม็ดทะเลหรือปลาอะไรนะที่เขาเขียนเอาไว้ยังไงแต่ว่าถ้าทับข้างในมันคนละปลากันอย่างเงี้ยมันก็ผิดนั่นแหละ
0: ก็มีคนพู
1: ใช
0: ด
1: ่ไ
0: อ
1: ห
0: ย
1: ม
0: ู่เห
1: ค
0: มือ
1: ะ
0: นกันว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเอาปลาหมอคางดำไปทำเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าคุณไปเขียน
1: เออ
0: ข้างกระป๋องเป็นปลาแมคเคอเรลเป็นปลาซาร์ดีนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่
1: ค่ะแต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่ากรมประมงยืนยันชัดเจนนะคะว่าไอ้ที่เป็นข่าวนะปลาในกระป๋องที่เป็นข่าวคือปลานิลนะคะไม่ใช่ปลาหมอคางดําเจ้าของเจ้าของโรงงานปลากระป๋องยี่ห้อนั้นก็ยอมรับแล้วว่าเป็นปลานิลเออแต่ก็อย่าเขียนข้างนอกว่าเป็นปลาชนิดอื่นก็ให้เขียนว่าปลานิลไปเนาะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะพี่ SP Fishing บอกว่าฝากบอกปลาหมอคางดำด้วยพี่กล้วยให้มาทางภาคอีสานด้วยขนาดหอยเชอรี่ตั๊กแตนยังดับเลยอยากลองปลาหมอคางดำบ้าง
0: โอ้เขา
1: โอ้
0: ถ้าไปทา
1: ใช
0: ง
1: ่
0: น
1: ไ
0: ู
1: ห
0: ้
1: ม
0: นเขาจับทำปลาร้าแน่เลยสิ
1: ใช่ใช่นะถ้าเนื้อกินได้เนี่ยรับรองเลย
0: อ่ะ
1: อร่อยแน่น
0: ท
1: อ
0: ำ
1: น
0: ไมไม่ไปขึ้นที่เหมือนที่คุณพูดจริงๆนะมันทำไมไปอีสานบ้าง
1: ค
0: ล่
1: ่
0: ะ
1: ะใช่ไหมเออนะคะอ่ะปลาหมอฟางดำอะฟางดำได้ฟังอยู่ก็รีบไปนะคะอืม
0: อุ้ยแต่หนุ่มคนนี้ที่ชลบุรีอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: ไปตกปลาได้ปลาบู่เอากลับ
1: อ๋อ
0: บ้านโอ้
1: อ๋อ
0: ปลาบู่นี่
1: อ
0: ส
1: ๋อ
0: วยนะสีทองเลย
1: เอ
0: นี่
1: อเห็นว่าเป็นปลาบู่สีทองใช่ไหมมีคนก
0: เ
1: ็มาซื้อเป็นหมื่นเ
0: เ
1: อ
0: ป็น
1: อ
0: ปลาบู่สีทองเลยปลาบู่ทองเนี่ยสีทองอลาม
1: ได้
0: เลย
1: ปล
0: บ
1: า
0: อก
1: บ
0: ว่
1: ู
0: า
1: ่ทอง
0: ป
1: ข
0: ล
1: อ
0: าง บ
1: จร
0: ู
1: ิ
0: ่
1: ง
0: ท
1: ไป
0: อง
1: อ่ะ
0: เรียกทรัพย์ใกล้หวยออกละเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้ส
1: พ
0: ื
1: ร
0: ุ่อ
1: ่ง
0: ข่าว
1: น
0: ก็
1: ี้
0: เลยลงไป
1: ห
0: ด
1: ว
0: ู
1: ยออก
0: คนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงปลาบู่ทองตัวเนี้ยอยู่ในตู้กระจกเลยนะอย่
1: เอ
0: าง
1: อ
0: เขาบอกว่าเขาไปตกปลาตัวนี้ได้จากบ่อตกป
1: อ
0: ล
1: ่
0: า
1: าฮ
0: บ
1: ะ
0: ู่ทองนี้ได้จากบ่อแล้วก็
1: อื
0: เลยซื้อ
1: ม
0: ออกมาคือไปตกปลาในตามที่เขามีเปิดให้ตกปลาเนอะตามบ่อตามอะไรเงี้ยเขาก็
1: ค่
0: เอ
1: ะ
0: ๊ะตกปลาแล้วทำไมได้ปลาบู่ทองเขาก็เลยซื้อออกมาปกติเวลาคนที่เขาไปตกปลาเขาจะไม่ให้เอานําไม่ให้เอาปลาออกมาหรอพี่ก็ไม่เคยไปนะเขาก็ซื้อออก
1: อ๋อ
0: ม
1: จ
0: า
1: ริงเหรอแล
0: เ
1: ้
0: น
1: ว
0: ี่
1: น
0: ย
1: ี่เอาไปไหนอะตกได้แล้วอ่ะ
0: ก็คือเหมือนกับตกด้วยความไอ้นี่เปล่
1: ป
0: า
1: ล่อย
0: ลื่นลมอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่
1: ออ ๋
0: ย
1: อ
0: ม
1: ก
0: า
1: ็
0: แล้
1: คว ือว่าเป็นกีฬาไปอย่า
0: เ
1: ง
0: ป
1: เ
0: ็
1: งี
0: น
1: ้ยหร
0: ก
1: อ
0: ีฬาตกปลาไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยซื้ออ
1: ๋ออ
0: ก
1: แต
0: ม
1: ่
0: า
1: ว่าแต่ปลามันบาดเจ็บแล้วนะ
0: เหรอแต่เขาบอกว่าพอถึงบ้านเนี่ยแช่น
1: เ
0: ้ำในกะละมังปรากฏว่าปลาได้เปลี่ยนเป็นสีทองอลามแต
1: ไอ
0: ก
1: ้เ
0: ต
1: หร
0: ่
1: อ
0: างจากตัวอื่น
1: อ๋อ
0: ที่ได้มาคู่กันที่มีสีน้ำตาลดำก็เลยแยกเอามาใส่ตู้กระจกเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงใน Facebook เนี่ยมีคนติดต่อมานะ10 ใบ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ทาเลย10 ใบเทาเลยตัวเอง
1: อ๋อ
0: ก็ไม่ขายเพราะว่าเชื่อว่าปล
1: เป
0: า
1: ็น
0: บ
1: ห
0: ู
1: มื่
0: ท
1: น
0: อง
1: นะ
0: สีอลามเนี่ยน่าจะมาให้โชคนะเพราะว่าแหมก็เพิ่งจะได้มาแล้วก็ใกล้หวยออกแล้วอ่ะเขาให้เลขที่บ้านด้วยนะ40/33 40/33เฮ้ยเมื่อวานพูดถึ
1: โอ
0: ง
1: ้ย
0: สี่สิบนี่เมื่อวานน้องบอ
1: เ
0: ย
1: อ
0: เมื่ออ วานจัดรายการกับน้องบอยตอนช่วงนั้นน้อยก็
1: อ
0: ส
1: ่
0: ี่
1: า
0: ศูนย์40เหมือนกันนะไม่รู้นะไม
1: ค
0: ่
1: ิด
0: รู้
1: ถึ
0: น
1: ง
0: ะ
1: เลขก็ต้องคิดถึง
0: คิด
1: น้
0: ถ
1: อ
0: ึ
1: ง
0: ง
1: บอย
0: น้องบอยสมส
1: เอ
0: ารเ
1: อ
0: นี่ยเขาจะคิดอะไ
1: เ
0: ร
1: อ
0: เป็น
1: อ
0: ตัว
1: ฮ
0: เละ ขหมดเลยตั้งแต่ไปเรียนหมอเรียนหมอดูหมออะไรมาเนี่ยนะเขาจะจับยามจับตัวเลขนะแต่อย่าว่าไปนะน้องสีเขาถูกบ่อยนะ
1: สาธุด
0: ไม
1: ้
0: ่
1: วย
0: เชื่อ
1: นะ
0: อ
1: ค
0: ย่า
1: ะ
0: ลบหลู่
1: แล้วเดี๋ยวนะไอ้เรื่องปลาบู่ทองตัวเมื่อวานนี้คือยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมสรุป
0: ไหน
1: ปลาบุญทองตัวละหมื่นยังอยู่ใช่ไหม

0: ไม
1: อย
0: ู่
1: ข
0: ย
1: า
0: ัง
1: ย
0: อย
1: หร
0: ู่
1: อ
0: ไม่ขายเขาก็
1: อ๋อ
0: โช
1: ยัง
0: ว์
1: อยู่
0: โช
1: น
0: ว
1: ะ
0: ์ไว้ในตู้กระจ
1: เอ
0: กหน้าบ
1: อ
0: ้านเนี่ยสีเอ้ยมันเป็นไปได้
1: น
0: ก็
1: ะ
0: ต
1: ค
0: อน
1: ะ
0: เอาตอนมาก็เนี่ยแต่มันสีทองจริงนะ
1: อืม
0: เอ
1: นะคะ
0: อ
1: นั่นแหละนั่นคือน้องเอื้อยนะปลาบู่ตัวนั้นน่ะ
0: ปลาบู่ทองเออปลาบู่เขา
1: ที
0: ก
1: ่
0: ินเขากินกัน
1: พ
0: ไหม
1: ี่ย
0: ไหม
1: ายแม่เลี้ยงใจร้ายอ่ะท
0: ส
1: ำ
0: ม
1: ร
0: ั
1: ้
0: ย
1: ายหนู
0: เด็ก
1: อ่ะ
0: ๆนะเราดูละคร
1: เอ
0: เรื่อง
1: อ
0: ปลา
1: ต
0: บ
1: ิ
0: ู
1: ด
0: ่ทอ
1: ม
0: ง
1: าน ก
0: ะโอ้โหติ
1: ป
0: ด
1: ลาม บ
0: า
1: ู่
0: ก
1: ทอง
0: แม่
1: เอ
0: ป
1: อ
0: ลาบู่ทองอะไรเนี่ยเพล
1: ใช่
0: ง
1: ไหมรักนิทานพื้นบ้านอ่ะอู้เราติดงอมแงมเล
0: เอ
1: ย
0: อแ
1: น
0: ล้
1: ะ
0: ว
1: คะ
0: สมัยนี้ละครแล้วพวกนี้ไม่มีพวกนี้แล้วเนาะ
1: ก็เข้าใจว่าไม่รู้ละเด็กไม่ดูหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
0: เอ
1: เอ
0: ออ
1: นะคะอ่ะก็เป็นข่าวน่ารักดีนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะพี่ป่วยคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
12: เพื่อขัดย่อ
11: หลังออกกำลังกาย
12: หรือเล่นกีฬา
11: ให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
2: Amcot Radio Network
3: ด้วยด้วยร้านรุ่มมิกาค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่มสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดลต้ารถอีแตนรถสีเข้าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดคุณธรรมนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส9โทร042-732-222และ042-732-333
4: เด้อ Amcot Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราว

0: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTMFM 95กับเช้าวันศุกร์ที่15นะคะพี่กล้วยจันแรมมาอยู่กับเรานะคะน้องด้องไปเที่ยวภูเก็ตล้านลาอยู่ค่ะคุณผู้ฟังถามว่าคุณจามอนไปไหน
1: ค่ะล้านลา
0: เนาะภูเก็ตแต่วันนี้เขาเตือนเขาเตือนคลื่นลมแรงนะ 2-3 เมตรนะคะทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะพี่กล้วย
1: ค่ะก็คงลงเล่นน้ำไม่ได้คงเล่นน้ำสระมั้งเล่นน้ำสระในโรงแรม
0: หรือว่าก็อาจจะลงแบบชายหาดที่แบบว่าไม่ลึกมากเลยเนาะที่แบบเขากั้นไว้อ่ะมันจะมีทุ่นอยู่เนาะเขากั้นว่าตรงนี้อย่าลึกไปกว่านี้นะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เที่ยวทะเลหน้าฝนนี่มันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะพี่ว่า
0: ค่ะ
1: เที่ยวทะเลหน้าฝนบางทีมันก็ฝนตกมันก็ลงไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ค่ะวันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้ว
1: อยากเป็นทางการองค์ประกอบครบเพราะว่าก็ตกทั่วทุกที่แล้วเขาบอกแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าถึงแม้จะเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยปีนี้ก็มีเอลนีโญนะภาวะแล้งก็ยังมีอยู่นะยังใช้น้ำก็ระมัดระวังเรื่องของการโดยเฉพาะคนที่ทำการเกษตรที่อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตชนรับประทานต้องกักเก็บน้ำอย่างให้ดี
0: ค่ะต้องหาแหล่งน้ำใหม่ๆเนาะจริงนะคือถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วล่ะว่าน้ำมันไม่พอแน่ๆนี่นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะที่กล้วยก็ต้องหาพืชที่มันแบบว่า
1: ทนแรง
0: เหมาะสมกับฤดูกาลหน่อยนะคะถามสำนักงานการเกษตรอำเภอก็ได้นะว่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนการปลูกพืชได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะถ้าจะปลูกแบบเดิมๆมันก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมนะเสี่ยงที่จะขาดทุนค่ะฝากด้วย
1: ก็ยังไม่จบ
0: บันเทิง
1: ฮะ
0: ค่ะ
1: ขยี้ข่าวบันเทิงยังไม่จบทรายพายเนี่ยยังไม่จบ
0: โอ้มีทุกวันเลยนะคะ
1: เราทีนี้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่เกาะติดก็คือเดลนิวไงก็เกาะติดเลยเรื่องนี้ใช่แต่ก็
0: ติดตลอด
1: ก็เมื่อวานก็ลงเป็นทีกันแล้ววันนี้ก็เลยลงอีกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ลงโดยมีคำให้สัมภาษณ์ก็ไม่ใช่คำให้สัมภาษณ์หรอกเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กของคุณน้าของทรายสกอตชื่อหนุ่ยจุไรรัตน์พี่ดมพักดีน้าหนุ่ยน้าหนุ่ยเนี่ยเขาแชร์โพสต์จากสาวไมละพัดหลันนะคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณพายสุนิตเนี่ยผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัวระบุข้อความสั้นๆว่าขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและขอให้เรื่องราวจบลงด้วยดีเนี่ยก็คงตอนนี้มันก็สถานการณ์ก็ยังคนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันหมดเลยนะขณะที่ซายสกอตก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ซึ่งทรายก็ได้ระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ทรายรู้สึกถึงความรักและศักดิ์ศรีกับเรื่องนี้ครับทรายขอโทษที่ยังไม่ได้ตอบทุกๆคนหรือคุยสื่อมากทรายรู้สึกเศร้ากับทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เกิดนะแต่ก็ดีใจที่เด็กผู้ชายคนนั้นหมายถึงตัวเองในวัยเด็กเนาะแต่ดีใจที่เด็กผู้ชายคนนั้นได้รู้แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเม็ดทรายคนเดียวโอ้แล้วก็ยังมีอีกนะในที่บอกว่าหลังจากที่มีการนำบัตรเชิญแต่งงานตอนนั้นก็ตอนที่พี่ชายเขาแต่งงานนะเขาบอกเอ๊ะทำไมถึงน้องชายแท้ๆถึงไม่ได้เชิญแต่ปรากฏว่าใช่แต่ปรากฏว่าเขาก็เอาบัตรเชิญมาให้ดูนะว่าเขาเชิญนะเขาเชิญนะไม่ใช่ไม่เชิญทีนี้เนี่ยทรายสกอตก็เลยเปิดเผยผ่านรายการห้องข่าวบันเทิงของ Workpoint นะถึงเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ไปร่วมงานแต่งของพายพี่ชายแท้ๆเนี่ยโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่สามารถไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่เคยทำร้ายตัวเองในวัยเด็กได้
0: เขาฝังใจ
1: เขาบอกไปจะไปได้ยังไงไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่เคยทำร้ายตัวเองในวัยเด็กได้เนี่ยทรายก็พูดอย่างตรงไปตรงมาบอกการได้รับการเชิญเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ตนต้องการไม่ใช่การปรับความเข้าใจนะแต่คือการได้รับความยุติธรรมทรายจะไปงานคนที่ข่มขืนทรายทำไมการเชิญไม่ใช่การแก้ปัญหาโหยตรงนี้แรงนะเนี่ยการเข้าคุกคือการแก้ปัญหา
0: เข้าคุกเลย
1: พูดถึงว่าการเข้าคุกคือการแก้ปัญหา

0: คือให้ลงโทษอย่างนี้ใช่ไหม
1: ให้มีการลงโทษเลยอ่ะ
0: อ๋
1: เออเขาบอกเป็นเรื่
0: อ
1: องที่แบบว่าจะไปให้ตัวเองไปยืนร่วมฉลองเลยไปร่วมตัดเค้กในวันสําคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้จะให้ผมไปปาร์ตี้ไปยืนตัดเค้กกับคนที่ทําร้ายผมทําไมครับเป็นสิ่งที่เพี้ยนมากสําหรับตัวเองและสําหรับทรายเนี่ยว่าประเด็นสําคัญไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินหรือที่ดินแต่คือการที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเคยทําร้ายตัวเนี่ยตนเองเนี่ยยังไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่าที่ดินคือคนที่เคยข่มขืนน้องแล้วยังไม่เข้าคุกคิดไปคิดมาให้เขาเข้าคุกก็ดีโอ้ประเด็นนี้นะก็ที่หลายๆคนเนี่ยที่ดาราเขาออกมาไลฟ์ไปเขาก็ออกมาขอโทษกันหมดนั้นเมื่อวานเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เออเนาะออกมาพูดกันหมดเล
0: อ
1: ย
0: ก
1: ว่
0: ม
1: า
0: าขอโทษ
1: บอกว่ายืน
0: อ
1: ยัน
0: รู้สึกว่าไม่ควรเข้าไป
1: ใน
0: ยุ
1: ค
0: ่ง
1: รอบ
0: แต
1: ค
0: ่
1: รั
0: แ
1: ว
0: รก
1: ใช่
0: เออในเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะอย่างครอบครัวของธีราธิวัฒน์ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคุณป๊อกกับคุณมาร์กี้อะค่ะพี่ก่วยก็ไปแสดงความคิดเห็นไปเม้นในโพสต์ของมายจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนสุดท้ายคุณป๊อกสามีคุณมาร์กี้บอกว่าผมขอโทษและขอชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษและชี้แจงต้องขอโทษจริงอย่างจริงใจที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยืนยันว่าผมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบไม่ว่ากับใครก็ตามขอยอมรับความผิดพลาดนี้ไว้เป็นบทเรียนและจะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบขอโทษจากใจจริงๆหลังจากโพสต์นี้ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากก็ยังคงแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีการเอ่ยขอโทษตายโดยตรง
1: ก็ทัวร์ลงอีก
0: ก็ทัวร์ไปลงต่ออีกนะคะว่ามาขอโทษชาวเน็ตทำไมคุณควรขอโทษคุณทรายหรือบางคนบอกว่าอันนี้ถ้าไม่มีคลิปเสียงจะออกมาขอโทษไหมรวมถึงคอมเมนต์ที่แซวว่าอุ้ยแชท GPT ทำงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นในไอจีของคุณป๊อกมายเซฟนะคะ
1: แดปเตอร์สาวมิลลิดานุภาก็มาโพสต์ขอโทษเหมือนกันหนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษทุกคนอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียของหนูหนูทราบว่าทำให้หลายๆคนผิดหวังทำให้เกิดความไม่สบายใจหนูยอมรับผิดว่าขาดความรอบคอบและใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่หนูควรระมัดระวังให้มากกว่านี้ไม่มีเจตนาสนับสนุนก็โดยเห็นด้วยกับความรุนแรงหรือพันนะคะพัน for if อ่ะต้องสังกัด XOXO เนี่ยนะก็ออกแถลงการขอโทษขออภัยเช่นกันโดยพันชี้แจงบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีการกดถูกใจในโพสต์ที่มีประเด็นผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของพันขอชี้แจงว่าเกิดขึ้นจากความไม่รอบคอบในขณะที่กำลังใช้งานสื่อออนไลน์และเมื่อพันทราบเรื่องก็ได้รีบดำเนินการลบออกทันทีค่ะพันขออภัยอย่างสูงที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่สบายใจพันขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นความตั้งใจในการแสดงถึงเจตนาหรือการสนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบแต่อย่างใดและจะระมัดระวังการใช้งานโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นโอ้คนบันเทิงอีกหลายคนเลยนะก็พาเลทออกมาพูดแต่บางคนก็บอกว่าแต่ที่นั่นไปเนี่ยเพราะว่าต้องการให้กำลังใจกับมายน้องมายรพัฒน์นะรพัฒน์ลันเนี่ยที่เขาท้องอยู่ตอนนี้เขาท้องอยู
0: ่ค่ะก็เอามีสักท่านหนึ่งเนาะนี่เป็นคุณหมอนะคะที่เราติดตามประจำหมอแทน
1: หมอแทน
0: ด็อกเตอร์ธนีธนียวรรณนะคะหมอแทนนี่อยู่ต่างประเทศเนาะหมอแทนก็ออกมาแสดงมุมมองในเชิงจิตวิทยานะคะพี่ก่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีล่วงละเมิดนะคะซึ่งแน่นอนหมอบอกว่าหลายคนถามหมอว่าหมอเข้าข้างใครตอนคลิปแรกออกมามีคนบอกว่าเอาเข้าข้างคุณสายพอคลิปที่สองเอาเข้าข้างคุณพายตอนนี้พอมีคลิปเสียงออกมาอีกก็เริ่มมีคนบอกว่าเอาหมอกำลังชี้นำสังคมอะไรอย่างนี้นะซึ่งหมอก็บอกว่าก็เดี๋ยวเลือกวิเคราะห์ตามตรรกะแล้วกันเนาะตามตรรกะหลักฐานแล้วก็หลักจิตวิทยาแต่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งออกมาพูดว่าตัวเองเคยถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหมอบอกว่าผมพร้อมจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเสมอเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมชอบทำผิดพลาดมากที่สุดคือเวลามีคนออกมาเล่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยเราก็จะรีบตัดสินทันทีว่า

0: จริงหรือเปล่าโกหกไหมมีประโยชน์อะไรไหมกับสังคมทั้งที่สิ่งแรกที่ควรทำคือรับฟังก่อนหลังจากที่คลิปเสียงถูกปล่อยออกมาสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ตัวคลิปนะแต่คือปฏิกิริยาของผู้คนหลายคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรีบออกมาปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เริ่มลบคอมเมนต์กันลบการกดไลค์ออกมาพูดว่าตัวเองไม่สนับสนุนความรุนแรงตรงนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่สำคัญนะหมอบอกว่าต่อให้คุณคิดว่าคุณรู้จักใครดีแค่ไหนคุณก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าหลังประตูบ้านของเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนที่ดูดีในสายตาสังคมอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันกับคนที่อยู่ในบ้านก็ได้ในเชิงจิตวิทยาสิ่งที่หมอสนใจคือรูปแบบการตอบสนองเพราะว่าเวลาคนเราถูกกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องร้ายแรงนะคะการตอบสนองเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นบางอย่างคือถ้าไม่ได้ทำจริงคนส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธตรงๆว่าอุ้ยไม่จริงฉันไม่ได้ทำพูดกี่ครั้งแล้วว่าไม่ได้ทำอันนี้คือการปฏิเสธตรงไปตรงมาเนาะแต่หลายกรณีสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่แบบนั้นพบว่าสิ่งนั้นเรียกว่าคือการหลีกเลี่ยงบทสนทนาอย่างเช่นเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะหรือว่าคือการลดทอนความรุนแรงก็แค่เรื่องตอนเด็กก็เล่นกันอะไรประมาณนี้นั่นคือการหาเหตุผลให้กับพฤติกรรมตัวเองอย่างเช่นตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ประสีภาษาในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นการตอบสนองเชิงป้องกันตัวเองซึ่งมักจะพบได้ก็ต่อเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีบางอย่างต้องปกป้องแล้วก็อีกคำหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้จักคือคำว่าบราโวค่ะคุณหมอบอกว่าในคลิปเสียงไม่เกิดขึ้นนะบราโวตัวดีมาจากปฏิเสธตัว A คือ attack โจมตีคนที่ออกมาเล่านะคะตัว R V O นี่คือสลับตัวเองจากผู้กระทำกลายเป็นเหยื่อแทนอย่างเช่นจากคนที่ถูกกล่าวหากลายเป็นพูดว่าเอาเธอนั่นแหละมาทำร้ายฉันเธอกำลังทำลายชีวิตฉันจนสุดท้ายแล้วเหยื่อตัวจริงกลายเป็นคนรู้สึกผิดแทนแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้ของคุณหมอเนี่ยนะคะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมนะไม่ใช่มาเป็นคำตัดสินทางกฎหมายนะซึ่งหมอบอกว่าไม่ได้บอกว่าใครผิด 100% หรือว่าใครถูก 100% นะหน้าที่ก็คืออธิบายสิ่งที่เห็นผ่านหลักจิตวิทยาตรรกะและพฤติกรรมมนุษย์นั่นเองนะคะก็เป็นการวิเคราะห์อาจจะไม่ได้ออกมาในแบบอย่างที่บางคนอยากเป็นนะเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ได้มีหน้าที่ช่วยใครสร้างภาพหรือช่วยใครลบภาพหน้าที่คือดูว่าหลักฐานบอกอะไรพฤติกรรมบอกอะไรและตรรกะพาไปตรงไหนถ้าตรรกะพาไปทางไหนก็พูดไปทางนั้นสุดท้ายนี้ฝากไว้แบบนี้ว่าเวลามีใครสักคนนึงกล้าออกมาเล่าเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตสิ่งแรกที่เขาต้องการเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตัดสินนะพี่กวยแต่เขาแค่ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่ไม่รีบบอกว่าเฮ้ยเธอโกหกเธอคิดไปเองเธอต้องมีอะไรแอบแฝงเพราะคนที่ถูกทำร้ายจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เงียบเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เขาเงียบเพราะกลัวว่าไม่มีคนเชื่อเขาค่ะพี่กวย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใครแพ้ใครชนะนะแต่คือการเรียนรู้จะอ่อนโยนต่อกันมากขึ้นมนุษย์ทุกคนมีบาดแผลในแบบที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นถ้าจะมีอะไรที่อยากให้สังคมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้จริงก็คือว่าอย่าไปตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะ
1: ก็จริงๆแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นวัยเด็กนี่มันฝังลึกบางทีมันเอาไม่ออกเหมือนกันนะสีเน
0: าะจริงบางคนบอกเฮ้ยมันก็เรื่องแค่นี้แต่สำหรับบางคนมันไม่ใช่แค่นี้เนาะม
1: ัน
0: เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากๆ
1: เนี่ยแล้วมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เอามาออกอีกคนหนึ่งเนี่ยพี่เลยบอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอปาดต้อมอ่ะเนี่ยประเด็นในตอนนี้โดนดูละเมิดในวัยเด็กเนี่ยกำลังเป็นที่พูดกันเป็นประเด็นร้อนเลย
0: ก็บอกปาดต้อมเลยนะ
1: ใช่ปาดต้อมปริญญาควรตระกูลเนี่ยเคยเล่าเรื่องสุดเจ็บปวดเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วในรายการเหนือคุยแซ่บโชว์เนี่ยบอกว่าเคยโดนคนขับรถของที่บ้านเนี่ยล่วงละเมิดเพศทางเพศจนตั้งครรภ์เลยจนท้องเลยอ่ะตอนนั้นอายุป่าต๊อป11ขวบใช
0: ่
1: ก็เลยบอกผู้หญิงควรที่จะมีเสียงในเรื่องนี้เราไม่ควรจะต้องปิดหมากับผู้ชายมันเป็นแผลที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันที่ทำให้ตื่นรู้แล้วก็เกิดมาให้พี่เรื่องนี้มันหนักมากเกิดตอนอายุ11โดนข่มขืนโดนคนขับรถเนี่ยพาไปเที่ยวไปโรงเรียนพ่อแม่ก็มัวแต่ทำงานหาเงินกลัวว่าเราจะไม่มีกินเพราะว่าแกจนไงก็ทำงานหาเงินตลอดเวลาก็ให้คนขับรถไปส่งไม่เคยได้ดูเลยขากลับมันก็แวะพี่ไม่รู้นะว่านานแค่ไหนพี่จำไม่ได้ป้าต้อมบอกนะพี่ไม่มีความจำช่วงนั้นแค่มีความรู้สึกเฉยๆว่ามันแปลกๆมันรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกใครตอนนั้นเดาว่าอายุพี่เนี่ย11ปีน่าจะมีประจำเดือนแล้วเพราะว่าพี่ท้องและพี่ก็ทำแท้งด้วย เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าหลังจากป.6เนี่ยอยู่ดีเนี่ยผ่าต้อบอกว่าพี่

0: อยู่ดีๆพี่ก็หายจากโรงเรียนไปเลยเขาก็งงว่าพี่ห
1: อ
0: าย
1: ๋
0: ไป
1: อ
0: ไหนเพราะ
1: ค
0: แม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ส่งไปที่อังกฤษในตอนนั้นน
1: โอ
0: ะ
1: ้
0: ชีวิตก็ไม่ make sense ร่างกายที่พี่มันตกอยู่ในสภาวะกลัวไปแล้วอะตกอยู่
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: สภาวะกลัวเลยเออทําไมแล้วเขาก็ถามว่าทําไมพี่ถึงไม่บอกพ่อกับแม่ทั้งที่
1: เอ
0: พี่
1: อ
0: ก็รู้ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่ออะไรเงี้ยทําเพื่อพี่เขารู้นะเขารู้นะป้าต้อมบอกเขารู้นะเพราะหน้าสาวเพราะหน้าสาวพี่ก็เห็นว่ารูปร่างพี่เปลี่ยนไปน่าจะ
1: อ
0: เ
1: ื
0: ห็นว่
1: ม
0: ามีท้องเขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานสาวสักอย่างอันนี้คือฟังจากผู้ใหญ่เล่าอีกทีตอน11 ขวบป้าต้อมจำไม่ค่อยได้มองประมาณ
1: อ๋อ
0: พี่จำไม่ค่อยได้แต่
1: ก็
0: พอ
1: ป
0: เขา
1: ห้าเนาะ
0: มือ11 ขวบป .5 ป .6 แล้วนะป .5
1: เอ
0: ป
1: อ
0: .6
1: ป.ห้า
0: ป.
1: ป.
0: ห้า
1: หก
0: ป.
1: ก็
0: ห
1: เริ่
0: ก
1: มจะเป็นสาวนั่นแหละอืม
0: แล้วพอเขารู้ว่าพี่ท้องปุ๊บก็พาไปทําแท้งเลยหลังจากนั้นเขาก็ส่งพี่ไปเมืองนอกเลยแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการกับเรื่องนี้ต่อยังไงแต่ตอนไป
1: โออ
0: ย
1: ู้
0: ่ที่อังกฤษนะบอกชีวิตพี่ดีมากพี่เป็นเด็กป๊อปปูล่าของโรงเรียนเพื่อนชอบเพราะเป็นคนอารมณ์ดีให้เล่นอะไรก็เล่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคําแต่ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้เป็นชุดโอ้แต่ก็ดีนะ
1: เอ
0: ไป
1: อ
0: ถึงว่
1: เ
0: า
1: ก่งนะ
0: ถูกส่งไปที่อังกฤษก็เลยดีเลยนะบอกค
1: ค
0: ุณ
1: ่ะ
0: แล้วเขาก็ถามว่าคุณพ่อคุณแม่มาทราบตอนไหนอ่ะว่าโดนคนขับรถกระทำแบบเนี้ยบอกก็ตั้งแต่เด็กนั่นแหละแต่คุณพ่อคุณแม่ก็มีระบบป้องกันตัวเองเหมือนอย่างที่ตัวพี่มีนั่นแหละพี่ดีลีทความจําทิ้งระบบป้องกันของทั้งสองท่านคือไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยถ้าพูดก็เจ็บพูดก็รู้สึกว่าทําไมฉันเป็นพ่อแม่ที่ใช้ไม่ได้ไม่ช่วยลูกเอ
1: ออ ๋ออ๋อ
0: ส่วนคนขับรถจัดการยังไงเขาบอกไม่ทราบคงไม่ได้จัดการ
1: ออ
0: ะไ
1: ๋
0: ร
1: อ
0: กับเขาหรอกแบบไปทําร้ายเขาหรืออะไรคงไม่ใช่แต่คงเป็นอโหสิกรรมหรือเปล่าอืม
1: โอ้
0: ตอนไปอยู่ที่อังกฤษก็ไม่มีการพูดถึงกันแล้วอะไรเงี้ยโอ้ย
1: อ๋อ
0: ป่าต๊อบก็เลยเนี่ยก็เลยนั่นได้ก็
1: โ
0: แ
1: อ
0: บ
1: ้
0: บ
1: นี่เป็นความทรงจำที่แบบเจ็บปวดมากเนาะ
0: อืมแต่เหมือนยั
1: โ
0: ง
1: อ
0: จ
1: ้
0: ําได้อยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก็เลยใช้
1: ค่ะ
0: วิกฤตเป็นโอกาสมันก็เลยแบบนะเป็นป๊อปปูล่าไปเลย
1: โอ้
0: อืม
1: ค่ะมาดูคดีของคุณฟิล์มรัตภูมินิดนึงนะคะเมื่อวานนี้คุณฟิล์มรัตภูมิได้
0: ชนะใช่
1: เป
0: ไหม
1: ิดเผยหลักฐานการชนะคดีหมิ่นประมาทผู้ป่วย
0: เออ
1: หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าฟิล์มรัตภูมิไปหลอกลวงการลงทุนจนชื่อเสียงนี้พังยับเยินพินาศเลยนะคะล่าสุดศาลพิพากษาแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคุณฟิล์มก็เลยไปโพสต์ในไอจีว่าจากกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผมหลอกลวงการลงทุนจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงธุรกิจและความน่าเชื่อถือที่ผ่านมาวันนี้ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วโดยข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ได้เป็นความจริงและคู่กรณีได้ขอโทษรวมถึงตกลงชดใช้ค่าเสียหายตามกระบวนการของศาลผมเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมาตลอดวันนี้ศาลได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ผมถูกกล่าวหาถูกโจมตีที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่แปลกตรงที่ทุกคดีพอทุกคนไหว้ขอโทษผมเสร็จก็จะบอกว่ามีคนสั่งให้ทํามีคนอยากให้พูดให้เราเสียหายมีตัวการมีตัวแต่งเรื่องเก็บข้อมูลในชั้นศาลส่งตํารวจกันต่อครับเพราะคุกรออยู่ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากฝ่ายนี่ก็เดี๋ยวคุณฟิล์มแกก็ไม่จบนะแกก็จะฟ้องต่อค่ะเออก็แกบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่าคนที่แกฟ้องเนี่ยนะคะพอจบคดีแล้วมาขอโทษผมแล้วจะบอกว่ามีคนสั่งให้ทำเออเหมือนให้มาแกล้งเหรออย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะเอ
0: ก็
1: อ
0: ยังไม่
1: ใน
0: จ
1: คำพิพากษาของศาลเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยจำเลยกล่าวคำขอโทษโจทก์ว่าแม่ยอมรับว่าหมิ่นประมาทโจทก์ไม่เคยหลอกลวงแม่ขอโทษที่ทำให้ฟิล์มเดือดร้อนเสียหายยังรักและเอ็นดูฟิล์มเหมือนเดิมและจะปฏิบัติตามข้อตกลงในวันนี้เออแปลก
0: แม่นี่ใคร
1: เนาะ
0: อ่ะ
1: ไม่รู้ใคร
0: เออ
1: เออ
0: ใช้
1: ไม่
0: สร
1: ร
0: ร
1: พ
0: พ
1: น
0: น
1: า
0: าม ว่าแม่ก็ต้อง
1: เพราะ
0: คง
1: คุณ
0: ส
1: ฟ
0: น
1: ิ
0: ิ
1: ล
0: ท
1: ์มเขาเปิดเผยคำพิพากษาเป็นบางส่วนเนี่ยเขาเนี่ยเอาไว้
0: เขาว่าเข
1: แต
0: า
1: ่
0: ต้อ
1: ก
0: ง
1: ็มีช
0: เ
1: ื
0: ข
1: ่อ
0: าน
1: ะมีชื่ออยู่นะมีชื่อจำเลยที่1กับพวกรวม2 คนค่ะเออใครที่อ่านไปไอจีฟิล์มก็จะรู้ชื่อนามสกุลเลยค่ะพี่กด
0: ไปดูเองแล้วกันเราเดี๋ย
1: เ
0: ว
1: อ
0: เรา
1: อนี่คุณฟิล์มก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยคนที่มาหมิ่นประมาทเขาอย่างเงี้ยกล่าวหาเขาอย่างเงี้ยแปลกว่ามีคนบอกว่าเนี่ยมีคนสั่งให้ทําสั่งให้แกล้งสั่งให้อะไรอย่างเงี้ยคุณฟิล์มก็เลยบอกว่าโอเคส่งตํารวจต่อครับเพราะคุกรอมันอยู่อืม
0: ค่ะ
1: ไ
0: ป
1: ม่
0: ด
1: ส
0: ู
1: นุกนะติดคุก
0: อาการป่วยของคุณสังดอกสะเดาไหมคุณสังดอกสะเดาที่
1: อ๋อ
0: ก่อนหน้านี้
1: ค
0: เ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ็นไป
1: ป่ว
0: ผ
1: ย
0: ่า
1: อยู่
0: ต
1: โร
0: ัด
1: งพยาบาล
0: ก้อนเนื้อที่
1: ICU
0: ล
1: ใช่ไ
0: ำ
1: ห
0: ค
1: ม
0: อแล้วก็ปอดใช่เป็น
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ะเร็งระยะสุดท้ายแล้วล่าสุดในที่ลูกชายออกมาบอกว่าเออเนี่ย

การผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้เนี่ยนะถึงจะสำเร็จพ่อจะทรมานผมเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็ปั๊มหัวใจเพื่อให้พ่อได้อยู่กับทุกๆคนยันลมหายใจสุดท้ายนะคะพ่อจะได้ไม่ทรมานพ่อจะได้ไม่เหนื่อยพ่อจะแค่นอนหลับฝันสุดท้ายพ่อจะค่อยๆถอยลงไปเอง

0: คุณพ่อยังไม่เสียนะครับเมื่อวานได้คุยปรึกษากับคุณหมอแล้วผลออกมาว่าพ่อเป็นมะเร็งในการรักษาทีแรกเนี่ยคุณหมอจะให้เจาะคอเพื่อความสะดวกในการช่วยหายใจแต
1: โอ
0: ่
1: ้
0: เมื่อประเมินอาการของโรคแล้วเนี่ยร่างกายคุณพ่ออาจจะรับไม่ไหวนะคะอาจจะรับไม่ไหวเพราะระหว่างการผ่าตัดเนี่ยมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้และเมื่อถึงผ่าตัดเจาะคอสำเร็จพ่อก็จะทรมานมากๆผมและครอบครัวเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจอย่างที่พ่อ
1: โอ
0: เค
1: ้
0: ยพูดแล้วก็ขอแล้วก็สั่งเสียไว้เพื่อให้ตอนนี้พ่อได้อยู่กับทุกๆคนจนลมหายใจสุดท้ายก็คือ
1: ค่ะ
0: ไม่ให้พ่อ
1: ไม
0: ผ
1: ่
0: ่า
1: ผ่
0: ต
1: า
0: ัดไม่ผ่าตัด
1: ไม่ผ่าแล้ว
0: ไม่ผ่าตัด
1: อ๋อ
0: แล้วตอนแรกก็
1: ก็
0: หล
1: คือ
0: าย
1: ร
0: หล
1: ั
0: าก ยคน
1: ษา
0: ก็ค
1: แ
0: ิ
1: บ
0: ด
1: บ
0: ว่า
1: ประคับประคองไปใช่ไหมวิธี
0: ใช่
1: การเน
0: ก
1: า
0: ็
1: ะ
0: คือแบบว่าไม่ประคับประคอง
1: อ
0: ไป
1: ื
0: ให้อย
1: ม
0: ู่ข้างในก็คือเหมือนแล้วถ้ามีปาฏิหาริย์ก็คงมีปาฏิหาริย์อ่ะอืม
1: ค่ะ
0: อย่างคุณตัวแรกก็ยังบอกแล้วว่าเนี่ยก็คงได้ยินค่ะก็ตกใจมากเลยก็ขอให้มีปาฏิหาริย์นะอยากจะบอกว่าคือพวกเรียนไม่รู้ว่าเรียนคีย์บอร์ดเข้าไปพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยเขาบอกฝากไปถึงเรียนคีย์บอร์ดที่ชอบเข้ามาคอมเมนต์ลบๆเข้ามาแชะเข้ามาแช่งสั่งเนี่ย
1: ฮะ
0: มีคนพิมพ์อย่างนี้ด้วยเหรอคุณถั่วแลมบอก
1: อ๋ออ
0: ย
1: เอ
0: ากบ
1: ออ
0: กก่อนว่าก่อนจะพิมพ์อะไรต้องมีสติเพราะคอนเทนต์ต่างๆที่สั่งถ่ายลงเนี่ยมันคือการทำมาหากินของเขาส่งกำลังใจให้นะส่งกำลังใจ
1: อืม
0: คุณสังดอกสะเดา
1: ค่ะอ่ะก
0: ข
1: ็
0: อ
1: ขอให้แข็งแรงแล้วกันเนาะมารู้ใจว่ายังไงเนาะ
0: อืม
1: เออถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะจบเนาะปิดค่ะบันเทิงค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: จากบันเทิงก็มีการเมืองสักหน่อยหนึ่งไหมอ๋อราคาน้ำมันสักหน่อยหนึ่งวันนี้
0: ขึ้น
1: ข
0: อี
1: ึ
0: ก
1: ้
0: แ
1: น
0: ล้
1: อี
0: ว
1: กแล้วนะพี่ป่วยเออค่ะ
0: มันจะข
1: ก
0: ึ้
1: ี
0: น
1: ่
0: ไป
1: วัน
0: ถ
1: แ
0: ึ
1: ล้
0: ง
1: วเ
0: ไ
1: น
0: หน
1: ี่ย
0: พี่เมื่อวาน
1: ฮ
0: พ
1: ะ
0: ี่ไปเติมก็เกือบ44นะของพี่เนี่ย91นะ91
1: เติม91เหรออ
0: ืม
1: โซฮอ91ใช่ไหม
0: ก็เกือบ
1: เออ
0: 41เกือบ44แล้ว43
1: ค
0: จุ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ลงเลยหนุน50กว่าเนี่ยก็เห
1: ก
0: มือน
1: ็
0: 44
1: วันนี้นะคะสถานีบริการน้ำมันเป็นยังไงทุกปั๊มนะคะอัปเดตล่าสุดก็โซฮอ91 43.68นะคะ
0: อื
1: โซ
0: ม
1: ฮอ95 44.05ต่อลิตรอันนี้ราคากรุงเทพนะแล้วก็เบนซินพรีเมียมนะคะ95 53.64ถ้าโซฮอ95พรีเมียม51.54ส่วนดีเซลนะคะ41.45ดีเซล B20 34.45เนี่ยที่รถบรรทุกใช้กันเยอะแล้วก็ถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมเนี่ยใครจะเติมบ้าง61.25ต่อลิตรค่ะ
0: พวกรถหร
1: อ
0: ู
1: ืม
0: ไงใช่ไหมรถหรูเขาเติมป่ะ
1: รถหรูดีเซลหรูเหรออ
0: ืม
1: เหร
0: ไม่
1: อ
0: รู้เหมือนกันว่าใครเติม60กว่าเนี่ยใครเต
1: ห
0: ิ
1: ก
0: ม
1: สิ
0: อ
1: บ
0: ่ะ
1: กว่าอืม
0: ประเภทรถป
1: น
0: ระเภ
1: ะ
0: ทไหนเติม
1: อ๋อประเภทรถหรูรถนั่นแหละก็เหมือนกับเขาบอกว่ากินของแพงๆหน่อยอะไรนี้เหรอ กินของแพงหน่อยอะไรอย่างนี้นะเออค่ะมาดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินสักหน่อยหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้
0: ค่ะ
1: ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านไปยื่นคำร้องต่อประธานสภานะคะให้วินิจฉัยคือให้ประธานเนี่ยส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการร่างกฎหมายนะตราพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตน้ำมันเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400,000 ล้านเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นซึ่งมันเป็นรัฐธรรมนูญเนาะรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางรัฐมนตรีคลังบอกว่ายืนยันว่าการตราพระราชกำหนดครั้งนี้เป็นความจำเป็นนะคะเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้ชัดเจนแล้วว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยและเป็นวิกฤตที่เกิดจากของสงครามที่ยังไม่จบและมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกจนลุกลามมาสู่วิกฤตพลังงานที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงแล้วก็ขณะนี้กำลังลามสู่วิกฤตต้นทุนซึ่งไม่ได้เริ่มมาจากเศรษฐกิจติดลบแต่มาจากเงินเฟ้อในไตรมาสแรกขณะนี้ขึ้นมาเป็น 2.9% แล้วแล้วต่อไปจะกระทบกับค่าครองชีพและปากท้องของประชาชนจึงต่างจากที่มีการยกประเด็นไปเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตซึ่งขอย้ำว่าเป็นวิกฤต

0: ในอดีตนะคะที่ผ่านมานั้นทุกวิกฤตอย่างเช่นปี40ก็มีต้มยำกุ้งเกิดจากค่าเงินที่ทุนสำรองของประเทศไทยหมดต้องลอยตัวค่าเงินแล้วก็วิกฤตธนาคารที่ธนาคารล้มมองว่าเป็นวิกฤตของคนรวยล้มบนฟูกถัดมาปี52เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จากสหรัฐการส่งออกติดลบทำให้เศรษฐกิจไทยติดลบไปด้วยแล้วก็พ.ร.ก.ที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่ทักท้วงว่ามีการนำเงินมาเยียวยาแล้วทำไมต้องทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยก็ขอบอกว่าอย่าไปมองวงเงินแยกเป็น200,000 ล้านกับ200,000 ล้านเพราะว่าเงินทั้งหมดนั้นจะเยียวยาทั้งคู่และต้องทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานไปพร้อมกันเป็นการยิงนัดเดียวได้นก2 ตัววันนี้พอต้นทุนสูงขึ้นถ้าปล่อยต่อไปธุรกิจอาจจะกระทบกำไรลดลงหรือขาดทุนคนอาจจะตกงานเพราะฉะนั้นพ.ร.ก.ฉบับนี้จึงเหมือนยาที่ออกมาช่วยบรรเทาให้คนแข็งแรงขึ้นจะบอกให้รออีก5 เดือนแล้วค่อยกินยาตรงนั้นก็คงไม่ใช่การให้ยาวันนี้กว่าจะออกฤทธิ์ได้ผลอาจต้องใช้เวลา4-7 เดือนจึงต้องกินยาวันนี้เลยตัวอย่างกรณีวิกฤตรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบให้ค่าไฟสูงขึ้นก็ควรจะเปลี่ยนผ่านให้เป็นพลังงานสะอาดตั้งแต่ตอนนั้นเวลานี้ช่วยด้วยการให้ติดโซลาเซลล์ให้ลดขนส่งใช้ไบโอดีเซลเป็นการลดค่าของชีพลดค่าไฟและยังแก้ปัญหาระยะยาวเพราะฉะนั้นจึงรอเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้ย้ำว่าควรทำตั้งแต่3ปีที่แล้วด้วยซ้ำค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าวิกฤตจะจบลงเมื่อไหร่และมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้อีกแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งกินยาเม็ดที่2ให้รอเวลาอีก5 เดือนคงไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องช่วยตั้งแต่วันนี้เพื่อลดการพึ่งพานำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติหันมาใช้พลังงานสะอาดไบโอดีเซลซึ่งทำให้ผู้ผลิตปาล์มน้ำมันสำปะหลังและก็อ้อยจะได้ประโยชน์ไปด้วยก็เลยมั่นใจว่าการออกแบบของพ.ร.ก.มาครบถ้วนแล้วพร้อมรับวิกฤตและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าคนป่วยวันนี้ต้องให้ยาวันนี้ไม่ใช่รอ 4-5 เดือนเพื่อรองบปี70ก็จะไม่ทันค่ะนี่คืออธิบายค่ะพี่ก๋วย
1: แล้วเมื่อวานนี้คณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้เงินจาก4,000 ล้านบาทจากการกู้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน4,000 ล้านบาทเนี่ยโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีการประชุมแล้วก็แผนเขาก็เดินหน้าตามไทม์ไลน์เดิมนะสี่ก็คือ 25นั่นแหละเปิดให้มีการลงทะเบียนในเป๋าตังค์อ่ะแล้วก็ใช้เงิน
0: ยังทำแต่ว่าดูแผ่วๆนะคือเราก็ไม่กล้าคือคนอ่านข่าวก็ไม่กล้าอ่านว่ามันชัดหรือเปล่าวะเนี่ยหรือ
1: เขาบอกว่ามันผ่านแล้วมันผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองชุดนี้เสร็จแล้วก็จะเข้าครม.
0: เมื่อวานประชุมแล้วนะคะ
1: เมื่อวานประชุมแล้วก็จะเข้าครม.วันอังคารที่19 พฤษภาคมเนี่ยทำไลน์ยังเหมือนเดิมพี่ก็เลยเอ๊ะอาจจะแบบรีบส่งแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์จะส่งกลับมาหรือเปล่าทันเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ก็ทุกหลายคนไม่มีใครบอกเลยว่าชะลอนะทุกคนก็ยังเดินหน้าเดินหน้าหมดเลยใช
0: ่
1: ทั้งที่สภาก็
0: ไม่เต็มปากก็ไม่รู้ว่า25จริงไหมลงทะเบียนวันที่1โอนเงินกันจริงหรือเปล่านะ
1: เด
0: ี๋
1: ยววันชัดๆเนี่ยคือการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19วันอังคารหน้าเนี่ย19เนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละว่าตกลงเนี่ยยังไงกันแน่จะชะลอจะอะไรไหมจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะชัดเจนวันที่19 พฤษภาคม
0: ใช่มั้ย
1: เพราะว่าอย่างคณะกรรมการกลั่นกรองชุดของปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็นี่แล้วอ่ะเขาก็สรุปแล้วเมื่อวานเนี่ยว่ายังเหมือนเดิมเลยไม่เห็นพี่ก็เห็นเขาทำตามเหมือนเดิมเลยว่าจะต้องเนี่ยโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ย60-40แบ่งเป็น2 เฟส2,000-2,000ส่วนบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยก็เพิ่ม700เป็น 1,000 ก็เป็น4 เดือนไปอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะ
0: ยังเหมือนเดิมนะตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ยังเหมือนเดิม
0: นี่แหละ
1: แต่ว่าสภา
0: เบรกมาแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ย
1: เมื่อวานพ
0: ี่
1: ก็ใช่เมื่อวานพี่ก็เอ๊ยยังไงวันนี้คงต้องมีการพูดให้มีใครคงออกมาพูดชัดเจนวันนี้อีกทีนึงอ่ะ
0: ฝากรัฐบาลให้ชัดหน่อย
1: ใช
0: ่ไม่งั้นชาวบ้านก็รอชะเง้อชะแงอยู่นั่น
1: เขาก็อยากได้อย่างพี่จินดาอย่างทุกคนก็รอด้วยความหวังอ่ะเพราะตอนนี้มันแย่จริงนะน้องสีเศรษฐกิจเนี่ยทุกหย่อมย่าเลยหันไปทางไหนก็โอ้เงียบบ้างอะไรบ้างมันลำบากนะถ้าเกิดว่าไม่รีบทำอะไรหรือว่ามากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะมีงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที
1: ่
0: ต
1: ึ
0: กพักดีบดินใช่ไหม
1: ใช่ตอนช่วง5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะจะรัฐบาลเขาจะจัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะแนวทางก็คือจะเชิญ
0: อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่มาหมดเลย
1: ใช่สิทธิอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เลยจะมาแล้วก็จะมาฟังว่าจะให้ถ้าเกิดว่าเป้าหมายสำคัญเพื่อจะใหร่วมกันระหว่างรัฐบาลเอกชนเนี่ยเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้ไปด้วยกันเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง

0: เชิ
1: ค่
0: ญ
1: ะ
0: พวก CEO เนี่ยมาพูดนะคะโอดูจากชื่อในมีนี่เลยทั้งพี่ใหญ่จากในคุณธนินทร์เจรวนนท์เครื
1: ออ ื
0: ซีพี
1: ม
0: คุณสารัตน์รัตนาวดีนี่กราฟนะคะแล้วก็คุ
1: ค
0: ณ
1: ่ะ
0: สุประชัยด้วย
1: มาทุกกลุ่มใช่ไหม
0: มาทุกกลุ่มเลย
1: กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มก่อสร้างกลุ่มอสัง
0: น
1: ห
0: ้
1: า
0: ำมัก น
1: ลุ่ม
0: น
1: โ
0: ้
1: รง
0: ำม
1: แร
0: ัน
1: ม
0: มาหมดเลยทุกกลุ่มเลย
1: ยานยนต์มา
0: ใช
1: หมด
0: ่
1: นะ
0: ใช
1: คะ
0: ่
1: ก็รัฐบาลฟังแล้วยังไงต่อ
0: เขาบอกว่า
1: ฮะ
0: รัฐบาลฟังแล้วว่าดูเป็นรับฟังผู้ประกอบการมีข
1: เอ
0: ้อก
1: อ
0: ังวลหรือต้
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: การได้รับการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะได้มาพูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้เขาไม่รู้หรอเขาก็รู้แล้วหรือยังแต่ว่
1: ห
0: า
1: ารือกันนะ
0: จ
1: เ
0: ะ
1: ดี๋ยว
0: ม
1: เน
0: า
1: ี้ย
0: พูด
1: ก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญในรอบหลายปีอย่างที่นายกบอกนะเพื่อว่าให้เอกชนได้มีส่วนร่วมด้วยเถอะในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจร่วมกันเนาะเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขารู้นะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงว่าไหม
0: รู้
1: เออให้เขาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตรงว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้อย่างนี้ต้องทำแบบไหนยังไง
0: แล้วคุณจะทำไหมอ่ะต
1: เ
0: ้
1: อ
0: อง
1: ออ
0: ันนี้ละ
1: น
0: เ
1: ั
0: ร
1: ่น
0: ื
1: แ
0: ่
1: ห
0: อ
1: ล
0: ง
1: ะ
0: สำคั
1: เ
0: ญ
1: สนอ
0: ก
1: มา
0: ัน
1: แล้วจะรับไหมใจยังไงนะคะรัฐบาลก็ต้องฟังเยอะๆเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการระดมสมองนั่นแหละในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะ
0: แล้วอย่างเนี้ยไปฟังคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลซึ่งเป็นคนนี้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่นะเขาบอกว่าในการหารือวันเนี้ยก็จะเส
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: อแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกเพื่อพลิกโฉมให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยยุทธศาสตร์5 ไอก็คือพร้อมกับดัน Made in Thailand นะคะช่วย
1: ค่ะ
0: SME เข้าถึงทุนแล้วก็จะขอเร่งรัดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะคะให้ออกมาใช้โดยเร็วที่สุดเดินหน้าร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมไทยจากปัจจุบันเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสมาชิกกว่า16,000รายนะครอบคลุม48กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยกว่า90%เป็น SME ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะคิดเป็น
1: ค
0: สั
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ส่วนแล้วเนี่ย30%ของ GDP เลย
1: โอ้
0: จะดัน6ด้านเพื่อปลุกเศรษฐกิจแล้วก็เสนอให้ฟื้นก่อรออกก่อรอคือคณะกรรมการภาครัฐเอกชนนะเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจะ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ำ6แนวทางสำคัญเพื่อเร่งขับเคลื่อนเลยนะคะห้าไอก็จะมีพวกอะไรอะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยดิจิทัลแล้วก็อินโนเวชันผลักดันนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าขยายความร่วมมือแล้วก็เครือข่ายทางธุรกิจระดับสากลแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตที่สมดุลครอบคลุมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขัน
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวลองฟังดูนี้ว่าจะยังไง
1: นะก็รอติดตามนะคะพูดถึงซีอีโอก็โอเห็นซีอีโอชั้นนำของอเมริกามาที่เขายกขโยงกันไปจีนน่ะพี่ป่วย
0: ได้อะไรไหมอ่ะ
1: โอ้ก็ไม่รู้ได้อะไรไหมแต่รู้สึกว่าโอ้แหมไปกันเพี
0: โอ
1: ยบเล
0: ้
1: ยเน
0: ย
1: าะ
0: จีนเขาไม่รับปากใครง่ายๆนะ
1: ใช่ไหมโอ้แสดงว่าก็ต้องมีความคาดหวังอะไรบางอย่างหรือเปล่าโอ้
0: เขาย
1: ไ
0: ก
1: ป
0: ไป
1: กันเยอะมากเล
0: ก
1: ย
0: ็
1: อ่ะ
0: ยกไปขนาดนั้นอย่างที่เมื่อวานเราบอกอะไรว่า
1: อ่
0: อ
1: า
0: ะไ
1: ฮ
0: ระ นะเนี่ยเขาจะเอาคนที่เก่งๆไปเนี่ยทำไมคุณถึงจะไม่เอาใช่ไหม
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: แต่ทรัมป์เขาก็อ้างนะเขาก็อ้าง
1: อ
0: ว
1: ่
0: ่
1: า
0: า
1: ฮ
0: สี
1: ะ
0: จิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะไม่ยุ่งเรื่องอันนี้พูดถึงอิหร่าน
1: อ
0: เข
1: ๋อ
0: าบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยให้คำมั่นว่าจะไม่ยุ่งในการส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านนี่
1: ค่ะ
0: โดนั
1: ค
0: ลด
1: ่
0: ์
1: ะ
0: ทรัมป์ออกมาอ้างว่าสีจิ้นผิงเนี่ยให้คำม
1: อ
0: ั่
1: ื
0: นระ
1: ม
0: หว่างการหารือที่กรุงปักกิ่งว่าจะไม่จัดส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ประเทศอิหร่านท่ามกลางความตึงเครียดนะคะเนี่ย
1: ค่ะ
0: โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่มอบยุทโธปกรณ์ทางทหารให้พวกเขาพวกเขาคืออิหร่านนะฮะนั่น
1: อ
0: ค
1: ื
0: ื
1: ออ ฮ
0: ถ้อ
1: ะ
0: ยแถลงที่สําคัญเขาพูดเรื่องนี้ในวันนี้นะทรัมป์บอกมานะบอกกั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: พิธีกรในช่อง Fox News ในคลิปสัมภ
1: อื
0: าษณ์อ่ะ
1: ม
0: บอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างหนักแน่นเลยนะคะแล้วก็บอกย้ำถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับอิหร่านโดยเฉ
1: ค
0: พ
1: ่
0: า
1: ะ
0: ะการซื้อขายน้ำมันทรัมป์บอกว่าจีนซื้อน้ำมันจากอิหร่านเป็นจำนวนมากและสีจิ้นผิงก็บอกกับเขาว่าทางจีนก็ต้องการที่จะทำอย่างนี้ต่อไปคือไปซื้อจากอิหร่านนะเนาะแต่ทรัมป์ก็ย้ำว่าสีจิ้นผิงเนี่ยแสดงความปรารถนาที่จะเห็นช่องแค่พอมุด กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งเขาพูดติดตลกว่าคุณก็รู้พวกเขาคืออิหร่านนะพวกเขา
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ั่งปิดมัน

0: จากนั้นคุณก็สั่งหยุดพวกเขาผู้นำจีนยังแสดงความไม่พอใจต่อรายงานที่ว่าอิหร่านมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางสำหรับการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วย
1: อืมนี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยสื่อก็สื่อโลกเลยแหละนะคะเปิดเผยให้เห็นเลยว่าใครที่ไปขบวนเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์บ้างนะคะสำหรับซีโอไม่แต่ทั้งทีมคุกยังไปเลยอะคิดดู
0: แต่เขาบอกว่าอะไรอีลอนมัสก์ไม่ได้ไปเขา
1: ไปไม่ใช่เหรอ
0: เขาบอกไม่มีอีลอนมัสก์นะ
1: ไม่มีหรอ
0: ไม่
1: ได้ขึ้นไปด้วยใช่ไหม
0: เขาไม่ถูกกันแล้วไม่ใช่เหรอเขาแยกทางกันเดินแล้ว
1: แต่ในข่าวเขาบอกว่าไปนะคะ
0: ไปเหรอไม่
1: ไปค
0: ่
1: ะใช่ไปด้วยนะคะอาจจะแบบไปหน่อยไปสักหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้อืม
1: แล้วพอรักกิจหลักจริงๆหลายคนก็แซวว่าอู้จริงๆก็น่าจะไปตอดแนมหรือเปล่าเออนะคะ
0: จริงๆแล้วก็อยากจะไปแต่เรื่องอิหร่านแหละพี่ว่านะ
1: เนาะอันนี้ก็แบบไปๆอะไรเงี้ยนะแล้วคนแล้ว CEO ที่ไปด้วยก็แม้ระดับนะ Air Force One พาไปก็ไปซะหน่อยอะไรอย่างงี้นะเออแต่บรรยากาศก็ชื่นมื่นแหละดูนะคะทางจีนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเนาะ
0: ทางการทูตอ่ะพี่ว่าทางการทูตเขาจะไม
1: ่ต้องเป็นอย่างงี้
0: เขาต้องรับหน้าดีกันอยู่แล้วไม่น่าจะอืม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะทำอะไรเขาไม่ทำกันต่อหน้าต่อตาอย่างงี้หรอก
1: โอ้ทำไมเหมือนกันหมดเลยในโลกนี้
0: ที่เขาถึงพูดนะคนที่เรียนด้านการทูตเนี่ยต้องรู้นะเออ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาไม่ทำกันอย่างจริงจังแล้วจะแล้วเวลาพูดกันบอกว่าจะเจรจาทางการทูตพี่เห็นทางการทูตก็ไม่เห็นเจรจาด้วยความจริงใจต่อกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: จริงก็แสดงว่าในโลกนี้เหมือนกันหมดนะมนุษย์
0: เหมือนกันหมด
1: เป็นชนชาติไหนก็ตามว่าไหมเออเหมือนกันจริง
0: ๆ
1: ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงดีกว่านะคะพี่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ค่ะ
2: มาสนุกกันต่อเลยดีกว่าขอเสียงด้านหน้าเวทีหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับ

0: ไก่สมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New

0: ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วย

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: รสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต่อมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันศุกร์นี้ค่ะพี่กวย
3: วันศุกร์แล้วว
2: ันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ก็หยุด
3: เออเสาร์อาทิตย์ก็หยุดแต่ท่าทางดูแล้วฝน
2: พี่กวยก็จะกลับเมืองเพชร
3: ไม่ได้กลับเลยก็เพิ่งเดือนเมษาย
2: น
3: เพิ่งจะกลับมาโอ้พรุ่งนี้ก็ต้องเข้าเวรบอกก่อนนะเธ
2: อ
3: มีแต่งานชีวิตเนี่ยมีเวรเออถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านน่ะฝนจะตกนะมีข่าวนี้น้องศรีเมื่อวานเนี่ยคนจีนดูทำลายเครื่องที่เวลาเราจะออกจากตม.เวลาเขาเดินทางกลับประเทศเขาต้องผ่านประตูมันจะทำเป็นเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้นั่นในสนามบินเนี่ยเขาจะใช้เป็นอัตโนมัตินะอัตโนมัติอะไรเงี้ยคนจีนคนนี้อายุ30ปีชื่อลีเหวยนะคะอายุ30ปีกำลังเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะเพื่อจะกลับไปที่จีนเนี่ยไปที่ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะคะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่เครื่องแนะนำโดยนายหลี่เหวยได้วางบอดิ้งพาสลงบนช่องอ่านหนังสือเดินทางเครื่องจึงไม่ทำงานประตูบานแรกไม่เปิดนายหลี่เหวยก็ไม่พอใจโกรธใช้เท้าเนี่ยถีบประตู
2: เห็นคลิปแล้วรู้สึกว่าอะไรของเข้าเหรอ
3: ใช่ใช้เท้าถีบประตูกระจกใส่จนเครื่องเนี่ยเสียหายเล
2: ย
3: ใช่แล้วก็เดินกลับมาอีกครั้งวางหนังสือเดินทางแต่ก็วางไม่ถูกอีกเครื่องก็ไม่ทำงานอีกคราวนี้ใช้เท้าถีบประตูอีกครั้งเลยแล้วก็เดินทางฝ่าขึ้นออกไปคือเหมือนเครื่องมันไม่เปิดใช่ไหมใช้เท้าถีบไปเลยอ่ะ
2: ถีบ
3: พังไปเลยเออโดยไม่ผ่านการตรวจไงมันยังไม่ผ่านการตรวจมันยังไม่
2: เขาสแกนไม่ผ่านหรือยังไงไม่ทราบนะ
3: มันวางไม่ถูกเขาบอกว่าวางไม่ถูก
2: เอาพาสปอร์ต
3: เออวางแล้วก็เลยไม่นั่นนะพูดถึงเวลาเราไปพวกนี้เวลาไม่นั่นเราก็จะเรียกเจ้าหน้าที่นะขอให้เขามาดู
2: เจ้าหน้าที่เขาไม่ความช่วยเหลือเพียบ
3: ใช่
2: ไม่ต้องอะไรเองขนาด

0: แบบนั้น
1: อุ้ยทำไมต้องอารมณ์ขนาดนั้นโดนเลยเนี่ยตม.จั
0: น่
1: ด
0: าก จะ
1: า
0: หล
1: ร
0: ายแ
1: เ
0: ส
1: ลย
0: นอยู่นะไอ้เครื่
1: น
0: อง
1: ่
0: น
1: ะ
0: ั้นเนาะ
1: มีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน60,000
0: เออ
1: แต่ว่าเครื่อง
0: เอา
1: เนี้ย
0: เล
1: มัน
0: ย
1: 450,000
0: นั่นแหละสมเน
1: ส
0: าะ
1: ม
0: เอ
1: ส
0: อ
1: มไปเลยใช
0: ส
1: ่ไ
0: ม
1: หมสมไป
0: ใช่
1: เลย
0: ค่ะ
1: เออแล้วเนี่ยก็เลยโดนด้วยโดนเพิ่มเลยว่าจะโดนเพิกถอนวีซ่าเลย
0: เออ
1: แล้ว
0: ไม
1: ก
0: ่
1: ็
0: ต้อง
1: ส
0: ม
1: ั่
0: าง เลยอ
1: เ
0: ย
1: ป
0: ่
1: ็
0: าง
1: น
0: เงี้ย
1: บุคคลต้องห้ามแล้วเนี่ยให้เป็นแบ็คลิสต์ไปเลย
0: เออไม่ต้องมาช่วยชีวิตเนาะ
1: เออ
0: คือน
1: ม
0: ักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยไม่เอ
1: เรา าไม่
0: ไม
1: ต
0: ่
1: ้อ
0: ได
1: น
0: ้
1: ร
0: เล
1: ับ
0: ย
1: มือมี
0: เออ
1: พ
0: ไ
1: ฤ
0: ม่
1: ต
0: ติ ้อน
1: กร
0: ร
1: ร
0: ับ
1: ม
0: จ
1: เป็
0: ริ
1: น
0: ง
1: ภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตเลยนะอั
0: ๆ
1: น
0: ถ
1: นี
0: ู
1: ้
0: ก
1: เป็น
0: ต้องแล้ว
1: เนี่ยพลต
0: เอ
1: ำรวจโท
0: อ
1: พานุมาตรบุญจรักษ์ผู้บัญชาการสตม.บอกเลยแบน
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ยแบนตลอดชีวิตเลย
0: เอ
1: แล้วก็
0: อ
1: ให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเลย
0: แต่ว่าต้องขังก่อนแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ให้ครบก่อนนะ
1: ใช่เนี่ยสมบอกไม่ต้องดำเนินคดีในประเทศก่อนสิแล้วสิ้นสุด
0: เอ
1: คดี
0: อ
1: แล้วให้แล้วค่อยผลักดันกลับประเทศต่
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: ไปก็คงจ
0: อ
1: ะ
0: ื
1: ต้อง
0: ม
1: โดนจำคุกเนี่ยโดนปรับโดนจำคุกอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหแทนที่จะได้กลับประเทศดีๆดูส
0: เอ
1: ิ
0: อแล้
1: ห
0: ว
1: าเร
0: แล้
1: ื
0: ว
1: ่อง
0: อยู่ๆแบบคือเขาแบบว่าเหมือนเป็นคนบ้าคลั่งเลยเนาะ
1: เออ
0: ด่าสบถอะไรก็ไม่รู้
1: พูดอะไรก็
0: เ
1: ร
0: อ
1: ู้
0: อ
1: ด่าทอเป็นภาษา
0: แล
1: จ
0: ้ว
1: ี
0: ม
1: น
0: า
1: เลยอ
0: เออแล้วมาเที่ยวทำไมอ่ะงงอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยอยู่บ้าน
1: โอ้แล้วเขาทำไมเขาใจร้อนหรืออะไรอ่ะวางมาแล้ว
0: เอ
1: มันไ
0: อ
1: ม่เปิดก็ถีบวายทีไม่เปิดอีกคนเดียวพังเข้าไปเลย
0: เชื่อไหมว่าคนแบบนี้ถ้าที่บ้านตัวเขาเองเขาไม่กล้าทำนะเพราะว่ากฎหมายเขารุนแรงกว่าไหม
1: อ๋อใช่
0: เนาะเออเราคิดว่าถ้า
1: อ่ะ
0: อย
1: แล
0: ู
1: ้
0: ่
1: ว
0: ท
1: ม
0: ี
1: ั
0: ่
1: นม
0: จ
1: า
0: ี
1: ท
0: นเข
1: ำบ
0: า
1: ้า
0: ก็
1: น
0: ไม
1: เ
0: ่
1: รา
0: ท
1: ได
0: ำห
1: ้
0: รอก
1: อ่ะ
0: เออมาทำบ้านเราแล้วเขาคงคิดว่าเออฉันจะออกไปแล้วจะกลับแล้วอะไรเงี้ยโออ ้โห
1: นั่นแหละโดนแบน
0: เ
1: ต
0: อ
1: ลออ ดชีวิตแล้วเพิกถอนวีซ่าด้วยเดี๋ยวติดคุกโดนเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยส่งก
0: อ
1: ลั
0: ื
1: บปร
0: ม
1: ะเทศแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วประ
0: ค
1: เภ
0: ่ะ
1: ทนี้ไม
0: ส
1: ่
0: ง
1: เอ
0: สั
1: าย
0: พ่อรวย
1: อืม
0: เนาะ
1: ดู
0: เออ
1: จ
0: เน
1: า
0: ี่
1: ก
0: ยพี่เล็กบอกว่าใช่ค่ะเอาจริงๆเลยกับพวกจีนไร้มารยาทแบบเนี้ย
1: อืมโดนซะบ้า
0: จริงน
1: เอ
0: ะคะ
1: ออ
0: ย่าให้กลับเข้ามาอีกเลยเนาะมาบ้านเราแล้วรู้สึกว่าทำโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแน่นะคะอย่างเงี้ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในเช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับผมเจษดาสารทองนะครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับเราพูดถึงการพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์ของทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะที่ไปพบกันที่กรุงปักกิ่งในรอบเกือบ10ปีมีหลายๆประเด็นเลยนะครับที่มีการพูดคุยกันนะหนึ่งในนั้นก็คือแนวทางที่ทั้งสองประเทศนั้นบอกว่าเราน่าที่จะเติบโตไปพร้อมกันนะอเมริกาสามารถ great again ได้ไชน่าก็สามารถ going great ได้เราเป็น 2G ดีไหมนะแล้วก็มีพูดถึงประเด็นที่ยื่นบนโต๊ะเจรจานะฮะ 5T 3T 5B นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในหัวอัดกันนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
3: Good morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
2: ครับผมชอบตัวการ์ตูนที่อยู่ข้างหลังอาจารย์นะคร
1: ับสังเกตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะน่ารักมากๆเลย
4: ครับเป็นคนวาดเป็นมีคนมาวาดให้ผมติดเอาไว้
2: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับอาจารย์ครับการพบปะกันของสองผู้นำนี้มันยิ่งใหญ่และมันน่าจับตามองมากๆนะแต่ว่ามันมีประเด็นอะไรที่อาจารย์อยากจะชวนคุยชวนคิดมั้งครับ
4: ก็หลายประเด็นครับเหมือนที่ดร.เจตพูดแล้วครับว่าเป็นการพบในรอบ10ปีนะครับ10ปีที่แล้วก็2017นะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีสีก็ไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเป็นผู้นำต่อผู้ยังไม่ได้เป็นแบบ